0: ณวัดพรมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้

0: ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
1: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
0: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
3: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่าง พร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ถึง10และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัฐเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิโกเตมาลาและเอลซาวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
9: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทรีโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21หยุดเส้นทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตราการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิศิษย์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Court HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1,500,000 บาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
20: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
21: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
20: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07.520.704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080

0: จำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมือง

0: ในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้
6: บางโชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้า

0: ให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: ค่ะสร้างไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะคะพี่น้องค่ะกินง่ายนะชุ่มข้อชื่นใจเลยนะคะราคาหลัก10ต้นๆนะคะพี่น้องค่ะบ่ได้แพงนะมีขายตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ร้านขายยาหรือว่าเพจเซินทีนะคะอีพอจ๋าแม่จ๋าโทรเข้ามาเลยนะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๋า0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ผลงานเพลงลูกทุ่งเก่านะพี่น้องขาของเสรีรุ่งสว่างนะเทพธิดาพาสิ้นนะก็เป็นผลงานเพลงที่อีพ่ออีแม่ขอเขามาจากทางบ้านพุ่นละนะเพราะว่าเพิ่นฟังประจำเด้นะไม่ก็ขอเขามาหลังไม่ก็ขอเขามานะเพลงเก่ากับมวนเพลงใหม่กับมีนะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะนะขอบบุญขอบคุณอีพ่ออีแม่หลายๆเด้อนะโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังเส้นทีนี่ล่ะนะขายดีเด้ค่ะพี่น้องผู้นี้ซื้อไปกินกระบอกต่อๆกันไปผู้นั้นซื้อไปกินกระบอกต่อกันเว้าสู้กันฟังนะนี่ล่ะเฮาสิได้บุญน้ำกันเด้ค่ะพี่น้องขาบอกกันโลดนะคะดูแลร่างกายส่วนตัวพี่น้องนะบ่แม่นว่าปล่อยให้เจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเบิ่งแน่จักแม่นหยังน้อพี่น้องแนมเบิ่งยาในกะตาแน่ว่ามันเคิงกะตาโลดผู้ใดก็ได้เพิ่นว่านี่ล่ะนะอีหยังก็ตามนะเฮาต้องดูแลร่างกายเฮาซะก่อนนะแล้วก็ที่สำคัญเด้อนะลูกเต้าก็ซื้อให้อีพ่ออีแม่กินแนวใดดีแนวใดแซ่บแนวบำรุงร่างกายนะซื้อเหล้ากินโลดเพื่อเพิ่นสิเลี้ยงเฮาใหญ่น้อพี่น้องกตัญญูลูกคุณตัวเพิ่นว่าเฮ็ดหยังก็ขึ้นเฮ็ดหยังก็เจริญเด้ดูแลอีพ่ออีแม่ดูแลตัวเองนั่นล่ะ10บ้าน5บ้านลือนะซื้อไปกินซื้อไปขายกับพ้องกันร้านขายยานี่โทษสั่งแล้วสั่งอีกพี่น้องอีพ่ออีแม่เฮามาซื้อดีเด้ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นถือเพิ่นก็ซื้ออีกกันตัวมันบ่แพงเด้พี่น้องขาราคาหลัก10 1ขวดนึงเนี่ยนะ1แพ็คก็10ขวดนะฮะบัดนี้สมุนไพรหลายอย่างนะฮะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลำพ้าสมุนไพรตะละยางเนี่ยประโยชน์หลายหลายนะคะอีพ่ออีแม่ก็ไปอ่านเอาเด้อเวลาสั่งซื้อเนี่ยเพิ่นจะแถมไปให้อ่านอยู่ดอกใบน้อยๆสีเหลืองๆนี่เพิ่นเอิ้นว่าโบชั่วเนี่ยอ่านเบิ่งนะคะสมุนไพรหายากน้ำเดชซูเมอร์นี่แม่นบ่ล่ะแล้วก็มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะกินโลดค่ะนาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกกะโอยนั่งกะโอยลุกขึ้นนี่เซ่ละละละพี่น้องกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะพี่น้องโทรเข้ามานะสอบถามได้นะคะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายร้านขายยาหมู่นั้นล่ะเบอร์9เบอร์เดิมค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะ0916840475 091-684-0475นะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหาหมากกระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเรื่องงั้น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: จังสีมันต้องถอน
0: เพลง

0: ผลงานเพลงมวลๆนะของคุณพ่อรักชาติศิริชัยนะขึ้นลับฟ้านะเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าที่มวลเลยนะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะเพราะว่าหลายท่านโทรเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงเก่าสั่นจัดให้ตามคำขอเลยนะฮะฟังดีดีเพิ่นว่าฟังย่ำกลางเว้นก็ดีฟังย่ำกลางคืนก็มวลนะฮะเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้สู่อีแม่ฟังดีดีละว่าตัวขอบคุณหลายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ยาบำรุงร่างกายบำรุงเสริมที่บำรุงกำลังเนี่ยอีแม่โทรมาสั่งซื้อแล้วเด้อซื้อมาว่านี่2แพ็คว่าซั่นนี่ล่ะกินละคืออยู่ตัวสาวบางปูว่าซั่นละว่ากินละคืออยู่ถึกอีแม่อยู่ว่าซั่นมันแตกต่างจากเก่าหลายคักแต่ก่อนนี่สิเป็นจังซี่บ่ว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ยจะแม่นแม่อันคักแน่แต่ก่อนเนี่ยตาหายใจก็ยังบ่ทั่วท้องอยู่ซั่นเพิ่นว่าเนาะจักสิไปทางใดมาทางใดใดตะลุกขึ้นซื่อๆกะวิ่นมองๆอยู่ว่าซั่นละว่านี่ล่ะพี่น้องขาเป็นไปได้เบิดนะคะเลือดล่มไหลเวียนบ่ดีกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะคะเมื่อยล่าอ่อนเพลียปวดมองหันเจ็บมองหนีสารพัดสิเป็นดูแลเจ้าของเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อนะโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่กำลังหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าทรงลูกทรงหลานเลี้ยนนี่ล่ะสำคัญสำคัญทุกคนนะกับการดูแลร่างกายนะคะยาบำรุงร่างกายเส้นที่นะคะพี่น้องจ๋ากินโลดค่ะเป็นยาเด้มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างกินง่ายเย็นข้อได้พี่น้องค่ะแล้วก็มีสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดสอกดขมเอากดหัวบัวกดเชียงกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายหลายคักแล้วก็ราคาแพงนะเวลาอีพออีแม่สั่งซื้อเนี่ยเฮาจะแถมไปให้อ่านอยู่ดอกในโบชั่วเนี่ยอ่านเบิ่งเด้อนะประโยชน์ของสมุนไพรที่อยู่ในยาบำรุงร่างกายเส้นทีนะคะพี่น้องขาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนี่ล่ะบำรุงไวนะอย่าให้อ่อนแออย่าให้ป่วยอย่าให้นั่นให้นี่พี่น้องขามันลำบากนะคะราคาไม่แพงค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาร้านค่ะตัวแท้หรือว่าเพจเซินทีของเฮาได้เลยค่ะเบรกนี้นะสาวบางปูจะพาไปเที่ยวปราสาทหินโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งปราสาทศรีขอรพุ่มสุรินทร์เป็นปราสาทหินอายุกว่าพันปีที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมของโบราณนะในสมัยนครวัดนะมีอีกชื่อนึงเรียกว่าปราสาทระแงงซึ่งเมื่อก่อนนั้นนะที่นี่จะเป็นเทวสถานเพื่อบูชาพระศิวะนาเทพเจ้าแห่งศาสนาฮินดูนั่นเองนะโดยมีลักษณะเด่นก็คือปราง5องค์ที่ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงแล้วก็ภาพสลักนางอับซรถือดอกบัวนะที่คล้ายกับนครวัดในประเทศกัมพูชานะแล้วก็เป็นอีกจุดเช็คอินของจังหวัดสุรินทร์นะต้องห้ามพลาดจริงๆนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องก็มาเที่ยวได้เด้อนะสำหรับปราสาทศรีขอรภูมิสุรินทร์นะคะก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 15:00 นทุกวันนี่ล่ะสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของประเทศไทยเฮามีทุกจังหวัดนะคะสาวบางปูน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังค่ะนะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นทีนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรเข้ามากันหลายเลยสาวบางปูจัดรายการอยู่นี่ก็เสียงโทรศัพท์เนี่ยคาแม่นบ่ปิดเสียงไว้ติโอ้คักอยู่พี่น้องค่ะแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่โทรกันมาหลายพ่อหยังว่าติอีแม่ซื้อไปกินแล้วก็ถูกอีพ่อซื้อไปกินก็ถูกพ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายซื้อไปกินก็ถูกเจ้าของนั่นแม่กินข้าวแซ่บนอนหลับไปไสมาไสได้สะดวกสบายมากคักแถวเล่าแม่นบ่ล่ะไผสิบ่มักเนาะพี่น้องขาโทรเข้ามาค่ะนะเราส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณ

พลงของพี่เป่าสายันสัญญาณ4ปีที่คอยนับเป็นเพลงอมตะเด้พี่น้องค่ะฟังละม้วนมวนอีพ่ออีแม่นี่มักคักมักหลายนะกับผลงานเพลงลูกทุ่งเก่านะฟังแล้วคิดฮอดแต่สมัยเป็นบ่าวเด้ว่าซั่นฟังแล้วคิดฮอดแต่สมัยเป็นสาวเด้เพิ่นว่าตะเนาะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนค่ะสิ่งไหนมีความสุขนะมอบให้ท่านนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาผู้ฟังอยู่ทางบ้านนะกินข้าวแซ่บนอนหลับบ่เนาะซุมื้อนี่เป็นยังได้นาถามข่าวถามข่าวกันตามภาษาละแม่นบ่อีพ่ออีแม่คันกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะคะหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้ติงคิงซื่อๆกะวิ่นหัวจังสิสิลูกสินั่งกะโอดกะโอยจักว่าปวดขาปวดแข้งจักว่าเป็นอีหยังแน่แต่ละมื้อแต่ละเว้นนะคะพี่น้องค่ะมีแต่แนวสิเป็นว่าซั่นอย่าปล่อยเจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่เด้ออีพ่ออีแม่ลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นำนาซื้อแนวอยู่แนวกินให้เรากินแซ่บๆแนวบำรุงกำลังบำรุงเลือดบำรุงร่างกายซื้อให้เรากินยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีนี่ล่ะกินโลดค่ะนะสมุนไพรหลายอย่างนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรตังวาหลายอย่างคุ้มค่ากับราคานะราคาหลักสิบเองพี่น้องค่ะซื้อง่ายจ่ายคล่องกับการกินเพื่อดูแลร่างกายเป็นน้อยอย่าปล่อย

0: เป็นหลายคันเป็นหลายมันยากมันลำบากเสียเงินเสียทองนะละเบิงเนี่ยล่ะเพิ่นพากันไปว่าซ่านพี่น้องเพิ่นพากันไปทำบุญไปนั่นไปนี่ยามลูกยามหลานไปวัดไปว่าไปเที่ยวไปยังกับเพิ่นพากันไปแตกจนๆละเบิงเจ้าของยังล่ะนั่งเบิงเพิ่นโอ้ยหมดอะไรตายอยากพี่น้องตาเหลี่ยมแมบๆอยู่อยากไปไสก็บ่ได้ไปนี่ล่ะน่าซื้อไปกินค่ะพี่น้องซิบปากว่ากบทอตาเห็นดอกซิบตาเห็นกบทอซื้อไปกินเองนายาบำรุงร่างกายนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนี่ล่ะพี่น้องขายดีเด้ค่ะอีพออีแม่เล่าซื้อไปกินแล้วว่าเล่ากินถือกินง่ายกินถือกินง่ายกินดีกินละยู่ได้ไปเป็นยังสิล่ะคือเห็นว่าสั่นแล้วว่าขอบบุญขอบคุณหลายๆนะโทษขมาค่ะนะ1แพ็คกับ10ขวดบ่แพงนะคะพี่น้องหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าตามร้านขายยาละเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีค่ะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินเงินงัด
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
0: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที
3: เพลงที่โดนใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
1: มันเก่งเงินเงินงัก
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ถึงสี่มันต้องถอน
2: เพลงเพราะต่อ

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณขวายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นถี่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู
2: เพลงที่เพราะที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ใครพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะคะหลังจากฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์นะก็กลับมาเว้ามาจากันอีกค่ะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะก็เครื่องดื่มฮอมดีสมเกาหลีในคอโลฟิลเดอร์อีพออีแม่พี่ป้าน้าอานะกินทุกวันดื่มทุกวันนะจะได้สดชื่นกระชุ่มกระชวยสดชื่นมีชีวิตชีวาหายเหนื่อยหายเพลียนะสมเกาหลีนี่กับประโยชน์คักอยู่พี่น้องค่ะคอลอฟิลมูนี่นะสมุนไพรอีกหลายอย่างนะกินสมุนไพรล่ะค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักค่ะเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลซื้อง่ายจ่ายคล่องราคาเบาๆนะขายดีขายดีมาตลอดค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยๆเพลียๆหาซื้ออยู่ซื้อกินนะสอบถามเข้ามาได้สั่งซื้อเข้ามาได้เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็คือเฮาส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับนิทานสอนใจเรื่องนี้นะเรื่องนมสดกับหมอดินนะเด็กคนหนึ่งเดินทางกลับบ้านนะเธอแบกเอาหมอดินที่มีน้ำนมสดบรรจุอยู่ในหมอดินขึ้นบ้าไปด้วยนะระหว่างทางนมสดกับหมอดินได้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นนะต่างกับว่าตนเองเก่งกว่านะฝ่ายนมสดก็บอกว่าข้าน่ะเก่งกว่าเจ้าอยู่แล้วเจ้าหมอดินฝ่ายหมอดินก็บอกว่าข้าต่างหากที่เก่งกว่าเจ้าเจ้านมสดต่างฝ่ายต่างก็เอาชนะกันนะบ่มีการยอมลงให้กันจนหมอดินพูดขึ้นว่าเดี๋ยวตัวข้าจะทำให้เจ้าหกเรี่ยราดเลยนะอย่ามาทำเป็นเก่งไปเจ้านมสดพ่อพูดเสร็จหมอดินก็เอียงตัวข้างหนึ่งนมสดจึงกระฉอกตกลงบนพื้นดินคนแบกหมอนมเดินไปเหยียบนมสดที่หกบนพื้นทำให้ลื่นล้มหมอดินจึงตกลงพื้นดินแตกละเอียดทันทีส่วนนมสดก็ไหลไปทั่วพื้นอย่างรวดเร็วนั้นนิทานเรื่องนี้สอนในฮูวาคิดที่จะทำลายผู้อื่นผลของการกระทำจะย้อนกลับมาที่ตนเองนะคะพี่น้องจ๋าให้คอคิดเตือนใจเป็นอย่างดีเลยต่างคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันถึงจะไปรอดอาสาวังปูน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลค่ะเมื่อยล้าอ่อนเพลียงุดงิดหนหวยนะบ่มีกระจิตกระใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะขี้ข้านเว้าซะทอพี่น้องค่ะมันบ่สดชื่นมันบ่สวงนะกินหอมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลจะขวดก็ได้2ขวดก็ได้นะรับรองว่าชื่นใจจริงๆนะสดชื่นกระชุ่มกระชวยสดชื่นมีชีวิตชีวานะเครื่องดื่มที่ขายดีนะขายดีมาตลอดนะคะอีพออีแม่พี่ปันอากะโทษสั่งซื้อเขามาตลอดนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้นะคะอยากได้ไปขายหรือว่าอยากได้ไปกินไปดื่มก็โทรมาค่ะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้ว

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0788หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4

0: ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มัน
2: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนนี่เริ่มเบิดค่าแรงงานคนเริ่มใส่น้อยลงเป็นการเฮ็ดการเกษตรยุคโลกกาภิวัตน์ยุคมือถือเอามือถือเป็นใหญ่ว่าซั่นน่ะอีพ่อไอแม่ห่วยบ่หาแต่เห็นหน้ากันแล้วยุคโทรศัพท์มาฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาไถหน้าแน่ฮัลโหลอย่างเดียวเดี๋ยวก็ให้มาเกี่ยวเขามาขาหญ้าขาอยู่มาว่านเขาว่านน้ําใส่โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเฮ็ดให้เจ้าของให้เจ้าของหน้านี่สบายขึ้นเด้แต่ว่าเงินในกระเป๋าหังบ่ค่อยสบายเด้บาดนี้เพิ่มต้นทุนในการผลิตนะครับพอใส่ต้นทุนหลายๆเอาผลผลิตทางการเกษตรไปขายผลผลิตก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบัดนี้โอ้ยราคาบ่ได้คือเจ้าของขึ้นลุบทึนกุมกำมับอยู่ปีใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกสุเรย์อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แม่นสิได้ผลผลิตหน่อยก็ตามสร้างนะครับแต่ว่าให้พากันใส่ต้นทุนในการผลิตหน่อยๆนะครับบอกง่ายๆลดต้นทุนแต่ว่าให้ผลผลิตเพิ่มแม่นสิได้ผลผลิตบ่หลายก็ตามสร้างคันเฮาลงทุนบ่หลายขายมาเฮาก็ยังมีทุนมีกําไรอยู่นะครับกับการที่ได้ผลผลิตหลายเติบแต่ว่าต้นทุนนี่ใส่หลายต้นทุนแพงต้นทุนหลายขายมากก็ขาดทุนคือเก่านะครับเบาเอกโซเลถามในเถาะว่าซั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได๋มันเป็นแนวใดมันดีจังได๋มันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดโรคเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดโรคเปิดใจใส่เบิ่งครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ๊ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถว่านลงไร่ลงนาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีใส่หน้าเขาจังซี่หวยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเกี่ยวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อไอ้แม่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0916
840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียงชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนท่องหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียงชื่อพ่อไอเนาะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกแค่ไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ
0: ยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋เนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเฮ็ดมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไปผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจอะไรครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานนี้ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้าดิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบาดนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าชื่อเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคําว่าตายไผ่
0: บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บ่ถึงเริ่มผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: ถ้าเก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด
0: ้ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่ออาให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่ออาเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน่
0: ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับอยู่บ้านหนองนูท่อง
1: บ้านหนองท่องหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัดกา
1: ฬสินธุ
0: ์ครับผม
1: นะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินล้วนซุ้ยเปิดองค์เปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มาใส่เบิ่งเด้อ
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาใส่น้ําผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ติเอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าเว้าถึงราคาบาดนี่โอ้ยคุณภาพดีจังซี่มันสิเป็นยังไงล่ะบ่าวเอกโซเลมันสิบ่แพงปะโทติหั่นว่าเด้บ่แพงอีพ่อไอแม่บ่แพงนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับบาดนี่คันสิให้มาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่างเดียวพี่น้องเกษตรกรก็เกิดความบ่มั่นใจเพราะปานใดเด้บาดนี่เพราะว่ายังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ยังฝังใจยังอยากใส่เคมีอยู่ว่าท่านน่ะเอาอนุญาตให้ใส่ได้อีพ่อไอแม่อนุญาตให้ใส่ได้บ่ให้ทิ่มให้ป๋าดอกเคมีนั่นน่ะนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพ่อไอแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วย

0: ผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีโปไอแมนะครับ3กระสอบนี่คุเล่เขากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ญาติหน้าที่กันได้อีโปไอแมนะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิตรเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นได้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับราคา490บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาทนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขาจังสิกอเขาจังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวหุ่นได้อีพอยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับเว้าถึงผลผลิตบาดนี้ว้ายตามที่ผมเอกโซเล่นี่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับผลผลิตเพิ่มบ่าวเอกโซเล่ผลผลิตอีพอยแมนนี่พากันได้หลายกว่าเขาเพิ่นว่าหน้าเขายังสิแต่ก่อนนี่ไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าเป็นเจ้าของคักเลยเด้ว่าซั่นพอมาใส่สูตรที่บ่าวเอกโซเล่แนะนำนี่ว้ายไห้นึงนั่นได้เขาเป็นตันเพิ่นว่าได้ไร่ละเป็นตันยางพาราจังสิว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกนิ่วเพิ่นว่าน้ำยางไหลน้ำกลมีดลิดๆๆๆเพิ่นว่าเปลี่ยนโปกับบ่ทันเป้ยบ่ธรรมดานะครับมันสัมปะหลังยัง 10% แป้งก็สูงอ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนผุ่นเพิ่นทางว่าได้เบ้ยอ่อนซ่อนนะครับสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่หลังจากใส่แล้วอีพอยแม่พากันเว้าประทับอกประทับใจแห้งประทับอกประทับใจคักกับสูตรนี้นะครับสูตรที่บ่าวเอกโซเล่นำเสนออย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุด โซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่เข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่หนึ่งก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณวิโชติค่ะวันเวอร์หมู่2ค่ะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าอะไรอี
1: แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปียถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจังไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: ว่าโต13ไร่เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: ว่าโตยังแข็งแรงอยู่เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: ว่าถามแม่เปียก่อนนา13ไร่นี่แต่กี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปทำท้องตลาดนี่บ่ใช่เราเป็นยังไงนี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเข่าบ่งามมั้ยค่ะ
0: โหดินก็แข็งเข่าก็บ่งามค่ะแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมีมันอยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจังซี่บ่
1: ค่ะ
0: บ่ถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงอีแม
1: ่บ่ได้หลายปานใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีตัวไป
1: บ่ได้หลายตันหนังแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบ่ตานี่ล่ะค่ะ
0: โหแสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ถามพี่เมียเปียก่อนไปรู้จักโซเล่พัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: อันวิทยุตัวค่ะ
0: ทางวิทยุ
1: ค่ะได้ยินว่าเอกโซเล่เนี่ยโฆษณาก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าซั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันนะลองเบิ่งกันนะว่าซั่น
0: ค่ะมีนูฮิวมีโซเล่พัดนี่วันนี้ถามแม่เปียก่อนพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมันก็
0: มันเป็นยังไง
1: มันงามเด้ค่ะได้ห่วงดีอยู่เด้
0: มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: วันนี้ดินมันเป็นยังไงแม่
1: มันกับดินกับลมงามนี่ได้ค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบั่นเป็นดินลมเด้ค่ะ
0: โอ้ตะกี้ดิน
1: มันแข็งขึ้นน้ําเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบั่นมันกับลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: แล้วผลผลิตนี่เป็นยังไงแม่
1: ค่ะอีได้ค่ะบั่นเพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะได้4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้วบั่นนี
0: ่โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่าตะกี้ได้อุ้ม2อุ้ม
1: อุ้ม2อุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบัดนี้ได้แนว4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้ว
0: โอ้โหแสดงว่าถือวงถือใหญ่เนาะแม่เปีย
1: ค่ะถือยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็ดอก
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถืออกถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจังหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดนํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดก็งามให้มาใส่ร่องเบิงเด้อค่ะเด้อ5น้ําพันธุ์สิว่าโอ้คือได้เข้าหลายแท้พันธุ์สิว่าดิ
0: ดินเป็นจังได๋แม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้ค่ะดินก็มีขีดสักแท้มันสักกี่สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแล้วก็มีขีดสักแท้นําดูสิว่าเข้างามเด้ค
0: ่
1: ะงามกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: งามงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเนาะแม่น
1: ะเขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแมงมานั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงค่ะบ่มีลมค่ะ
0: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต่อไปตัวค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องครับโซเลพัดครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

ยายสีจูงหลานหน่อยจักว่าอ้อยหลานให้แอ้วจากขนมนั้นแล้วแซวแซวห้องหน่อใส่ยายเพิ่นเลยบายเอาได้เป็นปัจจัย50 บาทแถมสมพันธ์เบิ่งก่อนหน้า

พอเยเล่กับกุมพระประธานก็คือว่ายกแบ่งพันกุลนาว่าสิได้แค่แท้มันขอแลกไปแบ่งลา

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0788หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เกือกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เกือกล้ามทอมวินเนอร์เกือกล้ามของทอมไทย

ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4เอ้าดังอยู่ตัวนี้มั้ยพี่น้องเอ้ยณช่วงเวลาดีๆต่อจากนี้ไปผู้ข่าขอเชิญชวนพี่น้องแฟนเพลงมิตรบ่อแคนแฟนหมอลำมาม่วนซื่นโฮแซวนำกันมาฟังเพลงเพราะๆมาฟังลำม่วนๆมาฟังข่าวสารสาระดีๆกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับผู้ชายโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีตลอดปีตลอดซ่าผู้ชายหน้าตาบ้านๆซื่อไทยๆแต่หัวใจหล่อมมาสุภาพบุรุษสเต็ปเทพไอ้นุ่มไฟพเนียงดีเจพอเพียงมุ่งทำดีบ่าวซาเมืองกาฬสินธุ์ได้ยินเสียงไปฮอดใสม่วนซื่นโฮแซวไปฮอดหันสัญลักษณ์ของความม่วนความซื่นแบบบ่มีลิมิตบ่มีขีดจำกัดสนใจอยากสิลงโฆษณาเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไก่ป้าโทรหาเบอร์0890773277ย้ำอีกเทือ0890773277เสริญยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุกรูจุกรูเฮ้บเฮ้บเฮ้บ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไถได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนเลือกแกล้งเศร้าว่าน้องเป็นเมียเช่า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ088573 0753 0885730753

0: ข้าวเต้าหู้พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกลิกตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวเดอะเวิลด์
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: สุดยอดครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาความมนต์เสื่อมช่วงเวลาความสุขสนุกสนานใน5ภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทางสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101มาพบประพอกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์ 11:00 นถึง 13:00 น 2 ชั่วโมงโดยประมาณกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อใกล้ใต้ตารางเหล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันที่เก่านางกะพีกับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมนำความมวลความเสื่อมทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปน้ำฟังมอลำไปพร้อมกับผู้ประทับรายการผู้ใจดีใจดีกราบขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรื่องรุ่งเรื่องขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้าโมดินตราบนานเท่านั้นร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเอาล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนเพลงฟังรายการของผู้ขาสู้ขู่สุขคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงกันละกันครับพี่น้องครับ0652561558ได้ครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: เอ้ยมีหน่อยว่าของเนี่ยขอเพื่อนกับมีบ่ลูกกันเงินกีบของเพื่อพ้นแม่ลูก
0: เศรษฐีเงินกีบครับผม
1: จ้าวางทันที
0: ครับ
1: มันละโทษมาแต่หน้าไปไรไกลอยู่ไรนั่นยมไรนกดุน้องเย็นกูนะ
0: ครับผมครับผม
1: ก่อนกี่ทานไฟลูกเด้อห้อยกี่ทานไฟ
0: อันนั้นก็แม
1: ่ห้อยกี่ทานไฟเพียงหนึ่ง
0: ผู้ใดร้องล่ะห้อยกี่ทานไฟ
1: โอ้มันไผร้องกันลูกสัตว์ที่ว่าหันเด้ย้วนขึ้นโลน้ำเปล่าวันนี
0: ้ฮะ
1: ลูกก็จับย้วนขึ้นน้ำเปล่าแม่เมียเพิ่งคนดี
0: มีบ
1: ่ตอนนี้ก
0: ็มันมาจากไหน
1: หอยขี้ทานไฟไม่บ่แม่นอันว่าลูกบ่แม่นอันยังก็ล่ะ
0: ฮะหอยทานคางเถียงบ
1: ่เออนั่นล่ะมันเอียงมันแค้นมันยาว
0: ลูกแค้นบ่โอ้ยสัญญาขี้ทานไฟ
1: จ้าในละ
0: ครับผม
1: แม่หน่อยป้าเต็มๆไม่เด้อไม่เด้อ
0: ครับผมครับ
1: บ้านป้าใสนี่ละ
0: ครับผม
1: โอ้ลูกสองไอ้เด้อคำไพ่ไอ้ลูกเด้อ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
1: เมียเทียงเมียเสียไรเพื่อนช่องรอยในเด้อเพื่อนมากมา
0: ครับผม
1: ป้าเสริมป้าเยียนป้าล้านในเด้อแม่ช่วยชิดหาในเด้อ
0: ครับผมครับ
1: แม่บุญงามแม่คุ้มเก็บด้วยโกรธน้อยตานุ่มมองหน้าเสียงเนี่ยวอนเด้อ
0: ครับผมครับ
1: เราลูกสาวส้นแดงคนสวยเด้อ
0: ครับผม
1: การเสรีภูม
0: ิครับผมครับ
1: เจ้าหน่อยทอดยิ้มแฝดเด้อ
0: ครับผม
1: นอนเด้อกระไดยิ้มกาโทษขึ้นมาเด้อไปโทษไปเมาทิศเหมือนเศร้าจับเนี่ยที่ปรึกษาอยู่
0: ครับผมครับ
1: ไอ้นนท์ศึกษาการน้ำตาลหวานแม่หน่อยแม่น้อมแม่ตัวน้ำไม้ของแม่รอๆมันเดิน
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: สวัสดีครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: จากไก่มุนแคน
0: จากไก่มุนแคน
1: จ้า
0: ชื่อเพลงมันมุนมนเพลงมนแคน
1: จะจำชื่อเรื่องไม่ได้หรอก
0: ครับผม
1: กำวันเนาะ
0: ครับผมครับ
1: เอาไปหาแม่หน่อยจ้าเริ่มแม่จ
0: ิ๊
1: บ
0: เ
1: รียบร้อยหน่อยแม่เริ่มต่างหวาน
0: ครับผมครับผม
1: เอ้ยโคกหน่อยแม่ซื้อมันแม่ดูแม่กำไปเด้อ
0: ครับ
1: แม่แม่เหรอ
0: ถ้าได้สองเพลงเสียวเพลงหยังเพลงหนึ่งนี่
1: เพียงยังบอก
0: ครับ
1: เขามาในฐานะอะไร
0: เขามาในสถานะอะไร
1: แมน
0: โอเค
1: จ้า หมอบไปหาเจ้าแสงเจ้าสายเด้อ
0: ครับผมครับผม
1: โมแปด
0: โอเคเจ
1: ้าสายนั่นล่ะจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
1: ดีจ้า
0: ขอบคุณครับ0652561558ครับพี่น้องอยากฟังเพลงอย่างเพิ่มเติมผลงานเพลงเขามาได้ครับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีครับร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอรัญญาใจสปอร์ตครับผมสวัสดีครับ
2: ผมมาดีครับดีเจลูกพ่อเพียงข้อลูกล้อล้อครับ
0: คุณหลายๆสวัสดีครับผู้บ่าวมวงนาผู้ลูกล้อล้อครับผม
2: ครับผมขอบคุณหลายๆครับข้อล้อครับ
0: ผมครับ
2: นั่งฟังข้อล้อจะได้การกับเชียงแก้วว่าได้อดขอว่าอีกรอบสองเมื่อไรเรื่องข้อล้อครับ
0: ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับผม
2: ขอบคุณหลายครับเพื่อว่าคนที่จิตใจเดียวกันเนี่ยอยู่ใจกันน้ำสามคือเก่า
0: คนหมักมวนน้ำกันเนาะครับเนาะหมักเพียงน้ำกันอับจัดไปเลย
2: ของล็อกเลยหนุ่มม่วงนากำลังจะเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าคร
0: ับ ได้เลย
2: ผมอยากร้องเพลงคุณแม่น้อยมีกี่นี่คนติดด้วย
0: ครับผมครับผม
2: คุณแม่น้อยจะเป็นคนผู้งามตัวละลุงบอวี
0: อันนี้อ้าวจะเห็นกันที่ไหนผู้บ่าววงนะ
2: จะเย็นหน่อยจะสาวได้ครับ
0: เจ้ากลับไปพุ่นบ
2: ่ครับ
0: คือใจเป็นให้แต่เจ้าคือใจเป็นให้แต่หวัง
2: เพราะไปกับพ่อครูพ่อพวกพบน้องพบท่านหายคนอยู่ตัว
0: โอ้โหครับผมครับ
2: หันว่าไปมันกับบ่ไปกับเพื่อนพี่นี่น้องเนาะครับ
0: จ้าแมนครับผมแมนครับ
2: ผมอนุญาตที่จะแจกให้น้องแจ๊กจ๋าคนสวยๆนะ
0: ครับผมครับผม
2: น้องแจ๊กจ๋าร้องเพลงม่วนได้เป็นนักร้องเลย
0: บ่ทับเวลาได้น้องจ๊ะจ๋านะครับผม
2: ถึงโอกาสจะอาเพลงอันสาวขายวงขายก่อยไอ้ฟังนี่แน่นอนเจ๋งครับ
0: นี่
2: ของตาครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: เป็นอาจารย์มอมใหม่แดงท้องร้องท่ำขลุกแล้วร้อนแล้วหนีกันแล้วครับ
0: ครับผมครับ
2: อันนี้ก็ได้ร้องแดงที่ขันเรื่องพวกนี้
0: แดงสองร้องท่ำ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: บ้านมันแดงบ้านมันแดงหนึ่งประเด็นหนุ่มพ่อเพื่อน
0: ที
2: ่ครับผม
0: นี่บอกพ้นทราบว่าแดงสองร้องท่ำกับมันแดงมีบ่
2: ครับแดงสองน้องค่ำนี่แหละครับ
0: อ๋อครับผมครับผม
2: แต่ว่าเมื่อนั้นนุ่มงหน้าไอ้กลุ่มเพราะว่ากลุ่มแบบไอ้ที่ใส่จับมือแดงน้องค่ำน้องดังเลยเอ้ยแล้วก็ว่าไปคนที่รู้ใจคนข้างคนสวยๆนั่นอีกแล้วครับ
0: นี่โอเค
2: ครับแล้วจะอนุญาตให้แจ๊กถามหน่อยแอปเปิ้ลคนสวยๆนั่นอีกแล้วครับ
0: ครับผม
2: แอปเปิลก็เห็นได้เหมือนแอปเปิลกับบุ๊คสวยสวยแม่
0: เราบอกเรื่องนี้โอ้ครับ
2: เราบอกคือเก่าคือรังใส่บางอย่างคือสาวนิดหน่อยไหมแอปเปิล
0: ครับผม
2: แต่คนกลางขาคนเสียมุกน่าอีกนะ
0: คร
2: ับ ขอที่เกียร์ให้แขนได้อ่อนหน่อยคนติดรู้ไหมคร
0: ับ โอเคได้เลยครับได้เลยครับ
2: สาวน้อยชายที่แบกคนสวยๆน่าอีกนะครับ
0: ผม
2: แล้วก็ให้คุณป้าเย็นคนข้างๆน้องแจ๊กจ๋าเย็นเอาเย็นเทียบน้องคุณป้าเย็นเนาะ
0: ครับผม
2: ยังสงสัยมั้งหน้าวัดดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
3: ขอเพลงนะครับ
0: เพลงใดครับเพลงใด
3: หักมากแค่ไหนเมื่อคนหมดใจ
0: หักมากแค่ไหนเมื่อคนหมดใจก็ต้องปล่อยนะครับเนาะ
3: ปล่อยเถอะจ้ะ
0: ครับผมครับ
3: เพลงที่สองค่ะ
0: เอาเพลงเดียวดีบ
3: ่ไม่มั่งค่ะเอาสองเพลงนะคะ
0: สองเพลงแต่ยองมา
3: ผัวผู้ใดคือว่าติดปลายไว้แน่
0: ว่าแล้วต้องมีเพลงนี่ปุ่นมาเพลงหนึ่ง
3: เอามาขึ้นแกงนอใหม่คือวอมฝากมาตั้งที
0: จ้ะจ้าจ้าจ้า
3: คือเป็นจ้าแซ่บเถอะจ้า
0: แซ่บอยู่ครับแซ่บครับ
3: ค่ะสายบางหันคือข่มไปข่มมาแต่น้อง
0: ดี
3: ค่ะก่อนไปก็เป็นอย่างเราจ้า
0: จ้า
3: ค่ะให้คุณพี่หน่อยที่ฐานนะจ้า
0: ครับผม
3: พี่นั่งซื้อสินหาค่ะ
0: ครับผมครับ
3: รับสวยๆนะคะพี่ร้านพี่เสริมนะคะ
0: ครับผมครับ
3: สาวเสียรายเธอจ้า
0: ครับผม
3: ให้พี่นูนด้วยจ้า
0: ได้ครับ
3: ผมเพิ่นว่าจังสิตัวหมู่บ้านจ้า
0: ฮะ
3: เฝ้ามาเด้อเด็กหน่อยเห็นเยอะ เดี๋ยวพ่อสิใส่เงินเบิดก่อนบ่หามาหาเมียนตังเบิดก่อนอยู่เนาะจ้ะเนาะ
4: จ้าจ้า
3: เฮ้ยเบิดก็บ่เป็นหยังหนกค่ะเนาะ
4: ครับผม
3: ค่ะหาไม่รอเด้อจ้า
4: ขอบคุณครับขอบคุณคร
3: ับ ดอกแก้วสวยๆนะคะ
4: คร
3: ับ น้องเพียนด้วย
4: ครับผมครับ
3: ไม่เถียงเด้อจ้า
4: โอเคครับผม
3: ทุกเส้นทุกสายที่เข้ามานะคะ
4: ได้ครับได้ครับ
3: พี่น้องช่วยเห็นคำพูดอุ่งนะคะ
4: ครับผม
3: หมู่8บ่จ้า
4: ครับคำพูดหมู่8ครับ
3: จ้าจ้าหมู่8เต็มๆนะคะ
4: ได้ครับได้คร
3: ับ หล่อไหมคะหล่อไหมคะวันนี้หล่อไหม
4: อ๋อคือเก่าล่ะครับผม
3: เอาไลน์มันจะบ่ได้ฟังเพลงแล้วคะ
4: ห
3: ล่อหน้าใหม่สวยๆหาเองนะคะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมฝากไปหาพี่น้องแฟนเพลงฝรั่งการของพวกข้าสู้ขู่สู้คนล่ะครับเป็นกำลังใจนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่มองไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขหลายๆกับการฟังเพลงครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี18หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: ตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: จัดไปจัดไป
1: ครับพี่น้องครับสำหรับความมนต์ความซื่นจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2ของรายการครับพี่น้องครับกับ2ผลงานเพลงจากโคกสมบูรณ์คำพระองค์ครับพี่น้องครับเอ้าฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่ขู่สู่คนเด้อครับเด้อคือเก่าเหมือนเดิมครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ขู่สู่คนทั้งหน้าไมค์กับ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพ่อเพียงผู้รูปละล้อ
1: ขอบคุณครับผู้บ่าวเสด็จภูมิผู้รูปละล้อครับผม
2: กินหอดเลยพ่อเพียงเองไป
1: โอ้จะมันหวานอะไรจะมันหวานอะไรพี่น้องครับไปจังไหนมาจังไหนวะ
2: โอ้ไปเห็นงาน
1: อ๋อครับผมครับไปแถวใดเห็นงานสมื่นครับผม
2: ก็เห็นงานน่ะไอ้ยอดตั้งแต่ข้าวโตดนั่นครับเป็นงานหมอพวกคั่วพวก
1: อ๋อโอ้ฝีมือฝีมือฝีมือครับผมครับ
2: เป็นพวกหัวพวกเครื่องเนี่ยก็เ
1: ห็นโอ้ยสุดยอดสุดยอดคนมีฝีมืออ้าวครับผม
2: ครับผมบรรดาเป็นยังไงเนาะทางคุณได้กว้างปากกว้างยังไปเนาะ
1: โอ้ยเรียบร้อยเลยบ่มีฝนบ่มีน้ําละบัดนี้พี่น้องเอ้ยดียังไม่ได้มีน้ําคลอง
2: ก็ดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสิมีน้ําด้วยกันล่ะครับพุ่นน่ะ
1: ครับครับ
2: เขาก็ขึ้นแน่ได้เคร่งคว้างนี่ฮะเขาอีกแล้วเขาซุ่มอยู
1: ่ครับผม
2: ครับตกกันตกพี่หามือหกมือนุ้ยน้ำวิตอนแล้วก็วิ่งขึ้นเดียว
1: อ๋อครับครับครับครับครับ
2: แล้วก็วิ่งหัวอันก้อนเนี่ย
1: ครับผมครับ
2: แต่ฮันรัดปูรัดป่าโยกได้จักโล่สองโล่เลยละ
1: เขาซื้อบ่ไหมบ่ได
2: ้ฮะ
1: เขาซื้อบ่ไหมมาลักปูรักป่า
2: บ่มีอันแปะแปะหมายถึงว่าเขาเป็นรัดก็ดีครับป่ามันขึ้นนะครับผม
1: ครับผมครับผม
2: บ่มันเป็นรักป่ารักอย่างเขาดิ
1: ว่าเป็นรักป่าหาเขาไหมเฮ็ดจังได๋สันดอก
2: อันน้ําบ่เป็นน้ําคลองน้ําคลองไหลลง
1: ครับผมโอเคโอเคจ้าจ้าจ้า
2: เอาเขามาแล้วเขามาสุคนหรือเปล่าครับ
1: โอ้ยหลายเราเด้อนี่ฟ้ามาฟ้ามาแล้วก็สิได้ฟังเพลงตัวบัดนี้เอา
2: เอาอันไอ้หนุ่มบ้านไกลหัวใจหางมันนี่เด้อ
1: โอเค
2: แล้วบัดเอาเพลงนี้เราก็ขอใจแห้งคืนนี่เด้อ
1: โอเค
2: เป็นต่อพ่อพ่อน้องเวลานี่สองเพลง
1: พ่ออยู่หรอกพ่ออยู่หรอกโอเค
2: เอามอบให้เยอะๆขอมาก่อนหอดสายทุกท้ายผมนะเด
1: ้อ
2: ครับบะไรหลายดอก
1: ครับผม
2: ครับผมก็ให้เมื่อสุคนนั่นล่ะสิเขามาแล้วแล้วก็ได้
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ครับก็ให้อันโคกสมบูรณ์ยังไงเด้อ
1: โอเคโอเค
2: เอาให้เอาบอะไรของเขาว่าเอาให้เบิดกันแล้วครับผม
1: โอเคครับ
2: แขวนล้อหนาไม่ลงไปเลยครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอ้าวผู้บ่าวเสรภูมิฮัลโหลครับผม
3: สวัสดีจ้าไอ
1: ้ครับครับ
3: อาจารย์น้องขอฟังเพลงหน่อยเนาะ
1: ได้เลยครับผมน้องแสงในอ่อนผู้สวยสวยครับผม
3: เอากุหลาบแดงนะจ๊ะเนาะ
1: กุหลาบแดง
3: จ้ะ
1: กุหลาบแดงเนี่ยผู้ใดร้องดี
3: ผู้ใดร้อง
1: เอาผู้ชายหรือผู้หญิงร้อง
3: เอาผู้หญิงจ้ะ
1: เอาผู้หญิงร้องติโอเคครับโอเค
3: อาจารย์ต้องขอมอบด้วยเนาะ
1: โอเคครับ
3: จ้ะมอบให้อีสาวเกเพ็ญคนสวยนะจ๊ะเนาะ
1: ครับผม
3: เราบันคำรูปร้อนน้ำน้อยจะเนาะ
1: ครับ
3: คุณแม่หน่อยคนสวย
1: พี่
3: เต๋าตอนที่เป็นสวยน้อยจะเนาะ
1: โอเคครับ
3: เต๋าเอ็ดเฟิร์นคนสวยน้ำน้อยจะเนาะ
1: ครับผม
3: รูปร้อนน้ำน้อยจะเนาะ
1: ครับ
3: แต่เรามองนะรูปร้อนน้ำน้อยจะเนาะ
1: ครับผม
3: เราเบี่ยงหัวรูปร้อนน้ำน้อย
1: ครับผมครับ
3: เช้าเจ้าจ๋าคุณหมอตะวันน่าจะเนาะ
1: ครับผม
3: ไอ้จ๋ากดเอวเขาเมื่อก่อนหน่อยน่าจะเนาะ
1: จ้า
3: จ้าแล้วน่ะไม่หน่อยเนาะสามโดม
1: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามา0 6 5 2 6 1 5 5 8กับน้องแสงนิออนผู้สวยๆเดี๋ยวไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนก่อนที่ไปฟังเพลงมวลๆน้ำกันเฮิบเฮิบเฮิบบัววาสิเป็นทางร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ นะครับพี่น้องครับถนนคออร่อยเอ็ดกาลสินกาลสินร้อยเอ็ดนะครับเด้ออยู่ใกล้ๆกับป้อมตำรวจสี่แยกไฟแดงอำเภอกำลาไสนี่แหละสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพมกับอยู่บ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาลสินทั้งสองสาขาเพื่อนกะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักนะครับก้าพืชก้าผักเบี้ยพืชเบี้ยผักเพื่อนก้าไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวดินะพี่น้องขุดหลุมปลูกอย่างเดียวเพราะว่าต้นกะดิประมาณจะคืบหนึ่งกะมีแล้วแต่นะครับต้นคืบหนึ่งต้นหนึ่งฝ่ามือก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับเบี้ยบักพริกเบี้ยบักเขือเบี้ยบักคุ้งโอ้ยหลายเบี้ยนะครับเพื่อนกล้าไว้ให้ไปใช้บริการได้เลยครับทั้งสองร้านสองสาขาโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังนะครับเด้อที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจัดไปสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับผมที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอผมครับ0นะครับ89นะครับ0899468350 0899468350และ0438996330 0438996330เอาไปฟังเพลงกันต่อครับพี่น้องครับไอ้หนุ่มม่วงนะกำลังสิเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าครับนี่เสียงขับร้องของพีเสด็จนะครับ

0: ยอดครับพี่น้องครับ
1: สำหรับฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเอ้านะครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็จังกลับมาฟังเพลงอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผลงานเพลงเพราะๆนะครับตั้งไว้ให้หลายๆผลงานเพลงครับตอนนี้ไปขอบคุณสำหรับนะครับผมผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกร
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอบใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: นั่นล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ดีๆจังสีมีประสิทธิภาพสูงจังสีนะครับผมบอกว่าที่เป็นบีคอปตราเต่ามังกรสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาทั้งใบแคบใบกว้างนะครับผมพร้อมกับเอ็มทาคอ60ตราเต่ามังกรสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างคุ้มได้ทั้งหญ้าที่เกิดจากดินชื้นหญ้าที่เกิดจากดินแห้งๆนะครับพร้อมกับฟูจิซานตราเต่ามังกรซึ่งเป็นสารกำจัดโรคในพืชโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคใบจุดโรคใบจุดสีม่วงโรคแคนเกอร์โรคกุ้งแห้งและก็อีกมากมายหลากหลายสารพัดโรคใช้ฟูจิซานตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมนะครับต้องเต่ามังกรพี่น้องสามารถไปซื้อได้นะครับพี่น้องทั้งอำเภอจังหารนะครับเด้อไปที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารอยู่เยื้องๆกับร้านเซเว่นนะครับใกล้ปากทางเขาตำบลดงสิงห์พุทธครับพี่ครับบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รูปร้อยใจดีเบอร์โทรศัพท์0895404449 0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับเด้อเอาไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียกมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางเสียกมาตำบลเกิ้งไปอำเภอย่างตลาดครับพี่น้องครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลหกสีตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้กับคลองชนรับประทานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลสีไปที่อำเภอเมืองครับบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะใกล้กับวัดแกเปะน้อยไปที่อำเภอดอนจานอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรครับอำเภอดอนจานอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานไปที่อำเภอนามนก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ไปที่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จก็ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงกับร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ

ยอดครับไพพงศธรครับพี่น้องครับตัวไกลใจหักมันจากผู้บ่าวเสรภูมิผู้หลุบล้อล้อก็ฝากไปหาผู้บ่าวมวงน้ำผู้หลุบล้อล้อนำคือกันแล้วก็ฝากไปหาคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีน้ำในเด้อคุณแม่ห้อมน้ำแน่หรือว่าที่เป็นป๋าสนคนหลุบล้อทางบ้านโคกสำล้านผู้พ่อผู้ใหญ่เก่าบ้านโคกสำเลิงน้ำเด้อครับเด้อพร้อมกับสาวน้อยซอย18นะครับแม่เสริมแม่ล้านน้องนุชคุณแม่นางซอย15พร้อมกับคุณแม่สูทั้งบ้านพลเถ่าพร้อมกับคุณยายไหวน้ำเน่และก็ทีมงานบ้านพลเถ่านะครับเพชรพลคำคอมโบโดยคุณพ่อเคนผลครับเจ้าของแอคคอร์เดียนที่ไพเราะเพาะพิงเอ้านะครับพี่น้องครับฝากต้อนไปหาสังยังสังสมน้ำเน่เด้อนะครับพี่น้องครับทุกสิพร้อมกับทีมงานของเพิ่นในช่วงนี้เวลานี้ครับไปขอบคุณครับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สนี่ตั้งอยู่ถนนธนผลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ข้างจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วครับพี่น้องครับแล้วก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สเลยขึ้นไปทั้งสะพานเทพสุดานะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับพอป่ะเนาะเอ้ยบ่พอ10กิโลเมตรดอกเอ้อประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับ10กิโลเมตรจากกาฬสินธุ์ไปนะครับพี่น้องครับอยู่ด้านขวามือนะครับเด้อห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สนะครับผมแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์4สาขานี่กระจายไปนะครับ4มุม4เขตในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพราะว่าพี่น้องเพิ่นใช้แก๊สปตท.หลายทั้งแก๊สปตท.ก็เป็นทั้งแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าทั้งแก๊สทุกชนิดได้บ่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่ของน้องสู่ขู่สู่คนย้ำที่ใช้ทั้งแก๊สสีเปลี่ยนทั้งแก๊สที่ซื้อทั้งแก๊สกะให้จำเพาะเจาะจงมั่นใจในคุณภาพของถังแก๊สปตท.ได้เลยว่าบ่ให้พี่น้องผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0438-11848 0438-11848และก็0885730753 0885730753ฝากไปหาคุณแม่มาม่าน้ำในเด้อฝากไปหาคุณพ่อเรื่องคุณพ่อค้ำคุณแม่ไพฑูรย์ทั้งบ้านบ่อนเขียวน้ำแน่พร้อมครับคุณแม่ทองร้อยโอ้คุณแม่เทียงเป็นจังได้คือมิดคือมีแล้วแม่นสารแห่หรือมันใส่ลูกแห่กับบ่จักแล้ววะแม่เทียงแล้วเป็นคนสร้างนะครับสารแห่ แล้วก็ฝากคุณแม่ทองร้อยพ่อก็สาวเชียงขวัญ นำเด้อไอ้จันโยนพร้อมครับคุณแม่พันปีทีมงานนะครับบ้านอันนี้ก็มิดซีรีส์เลยสมมุตินี่จักไปจังได้อยู่จังได๋นะครับผมทีมงานบ้านดอดหวายน่ะเนาะอาฝากไปหาคุณยายใหม่นะครับทางบ้านกันยอมกับทีมงานเพื่อนเด้อม้วนครับขอใจฉันคืนจินตลาผู้หลับครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีปุ๋ยเขายังทรงคือเก่านะครับปุ๋ยยังทรงคือเก่าอยู่นะพี่น้องเด้อปุ๋ยนะครับผม

สุดยอดโดดๆได้ฟังเธอหนึ่งบู๊มวนอันนะครับจินตลาผู้หลับกันเลยนะพี่น้องนะฝากไปเป็นกำลังใจกับสู่ขู่สู่คนนะครับเด้อฝากไปหาน้องจ้าจ๋าพร้อมกับคุณหมอน้ำแน่นะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งครับพระองค์หมู่8ฝากไปหาไอ้ทิดบุญครับแม่ย้วนน้ำแน่กันละกันครับทั้งหมู่8ค้ำพระองค์คือกันแล้วเนาะนะครับพี่น้องทั้งบ้านน้นใหญ่พี่น้องทั้งบ้านหนองแว้งใหญ่นะครับน้องอ่อนน้องนาโทน้ำแน่เด้อป่านนี้ครับพี่น้องครับไปขอบคุณสำหรับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพต้องแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มที่นะครับพี่น้องครับผู้ใดได้กินแล้วก็บอกว่าติดอกติดใจในรสชาตินะครับผมเฮ็ดให้ว่ารสชาติพอดีพอดีรสชาติกลางๆกินได้นะครับผู้เป็นเบาหวานก็รับประทานได้สำหรับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดติดต่อสั่งซื้อสั่งจองทางเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862ครับอยากได้ไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานงานบุญเข้าสากบุญเข้าพระรับดินกระถินป่าปาใกล้สิเข้าพรรษาแล้วนะครับบางมองบางเรียนก็รอเทียนจำนำพรรษาแล้วมันใกล้ปานนั้นบ่ครับพี่น้องเพิ่นคือจำรอเทียนจำนำพรรษาแล้วนะครับน่ะเพราะฉะนั้นครับบุญเข้าพรรษาอยากได้ข้าวต้มนะครับจากแม่น้ำข้าวต้มมัดไปทำบุญทำทานก็ติดต่อก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า30,000นะครับเด้อครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนพี่น้องอยู่ทั้งกาฬสินธุ์เพิ่นก็เข้าไปซื้ออยู่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดกับร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่ล่ะเอาฝากไว้ครับ0619540862 0619540862ไปข้าวต้มมัดชาววังจังหวัดก็เล็กไปเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เสื้อกล้ามที่นะครับสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมใส่ได้ทั้งผู้ชายถึงแม่หญิงใส่ได้ทั้งหน้าห้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะครับผมระบายอากาศได้ดีไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อเวลาสวมใส่ติดต่อสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชททักเข้าไปทั้ง Facebook ไลฟ์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862ก็ได้นะครับเด้อ0619540862รับรองบ่ผิดหวังรับรองบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนกุหลาบแดงนะครับเป็นของไก่พันนิพานนะครับผมจากน้องแสงนิอ่อนผู้งามๆสละละ

0: ูชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520 หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซกไฮมานไฮมัง
6: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-18หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิป

0: อดสังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

0: หนุ่มหน้าเมืองเพิ่นหักล้อพี่น้องถือสายถาดอกหมู่เฮาโท
1: ศูนย์แปดสุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยสวัสดีพี่น้องเกษตรรวยได้ครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเฮาใส่ปุ๋ยที่พืชต้องการนะฮะราคาใส่ปุ๋ยตรงจุดตรงเวลากับเขาต้องการนํานะครับดังนั้นพืชเป็นอะไรที่ตัวไม่ได้ตัวบ่ได้โกหกบ่ได้คือปุ๋ยเด้อนะครับที่โกหกเก่งนี่คือคนครับคนนี่ตัวกันไว้ปัญญังบางอันเฟี้ยงก้านเดียวกับตัวแล้วหลอดกาแฟบางซื้อกับตัวได้แต่ว่าพืชตัวบ่ได้ครับถ้าเอาหยังให้เขากินที่บ่ดีบ่มักเขาสิม้อยละแม่งหรือบ่ให้ผลผลิตเฮาเท่าที่ควรโลดถ้าเขามักถ้าเขาถึกนะครับบ่ว่าจะเป็นหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราไม้พอกไม้ผลพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับคือกันกับใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินหนุ่มหน้าเมืองนี่ละปีนี้กับปี15ละเด้อีพ่อยเมียนะครับถ้าบ่ดีพืชเราฟ้องมาแต่โดนแล้ววันถอนพืชนั่นสิฟ้องเจ้าของหน้ามาแต่โดนแล้วเจ้าของให้มาแต่โดนแล้วอันนี้มีแต่ผู้ย่องนะครับเอาไปใส่ละโอ้ยได้ผลดีว่าสั่นนี่ก็มีข้อมูลดีๆเติมให้กับพี่กับน้องในรายการเกษตรพารวยนะครับโดยเฉพาะมื้อนี้ก็สิมาขยายผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเฮานะครับว่ามีหยังแนวิธีการใส่แนวใดสิคอยลำเลียงแต่ละอันเด้อนะครับพี่น้องขาดบ่ได้คือตัวเม็ดหยังไว้ก่อนเด้อตัวเม็ดปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคือปุ๋ยเม็ดนี่แม่นะครับวานทั้งดินตัวนี้ต้องวานก่อนครับรักก็จังเอาตัวสารน้ำสารผงสารหยังก็ว่าไปเดี๋ยวผมสิคอยอธิบายนะครับสารน้ำเฮาใส่แบบใดนะแล้วก็วิธีการใส่บ่ได้ใส่เปลืองเด้นะครับเพราะเราเป็นสูตรเข้มข้นและที่สำคัญครับพี่น้องเกษตรกรครับปุ๋ยของเฮาหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์น้ำอินทรีย์ผงก็ตามเป็นอินทรีย์บ่มีอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคและก็ดีไปกว่านั้นนะครับสามารถใช้ร่วมกับอะไรก็ได้นะครับบ่ตีเลยที่ผสมกับสารที่หมอกเคมีกับผสมได้สิผสมกับปุ๋ยเคหมอกเคมีเอาตัวเม็ดเท่านี้ไปผสมได้เฮ็ดให้พี่น้องประหยัดต้นทุนลงนะครับจากปุ๋ยเคมีแพงๆมาเสียในปุ๋ยเคมีราคาถูกลงด้วยวิธีนี้แหละดังนั้นพี่น้องฟังไว้ เอามื้อนี้สิเติมข้อมูลให้พี่น้องอีกนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของหนุ่มนาเมืองนะครับว่ายังมีโปรโมชั่นอยู่บ่ตอนนี้นะครับประวิธีใส่แนวใดแต่ละอย่างนี่เนาะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะจะจัดให้กับพี่กับน้องเฮาได้รับฟังกันเอาเมื่อกี้ก็มีพี่น้องฟังรายการเกษตรพารวยโทรมาถามหนุ่มหน้าเมืองว่าเอาเกียร์วานหน้าเขาบ่ตายบ่หนุ่มหน้าเมือง เพิ่นเคยฟังในเขตผ่านๆมาเนาะว่าหนุ่มหน้าเมืองว่าหน้าผู้ใดหญ้าหลายๆแก่บ่ตกนั่นนะครับให้ใส่เกลือบักเม็กวานล่องเบิ่งกันยังว่าไล่ละ2ศอกพี่น้องก็โทรมาถามนะครับว่าอันเกียบักเมฆวานเดี๋ยวนี้ได้บ่เขาง่ามแล้วนี่นะครับแต่ว่าหญ้ากับเขาขึ้นมาพร้อมกันเลยหนาปึ๊ดพะนะเสียวเกียบักเมฆวานใส่เขากับปลาหญ้านี่มันติดเขาสิบ่ตายบ่หนุ่มนะเมืองอันนี้บ่กลั่นตีนะครับเด้ออันที่เว้าสู่พี่น้องเฮาฟังผ่านมานั่นคือวานตอนไถฮวดพุ่นแม่อันนั้นวานตอนไถฮวดวานเข้มๆเลยนะครับหรือพลังคนกับวานก่อนเป็นป้าหญ้าอยู่หนําบ้านไถหยังน่ะแม่วานไปก่อนครับไร่ละ2กระสอบเกลือบักเม็กน่ะนะบัดที่นี่ก็จังมือ2มือก็ไถโกบพีกลงเข้มใส่กันตายอ้อยย้อยนะครับมีเกิดนั่นตัวใดยังดื้ออยู่ก็มีเกิดก็ล้อมแหลมดกเอาก็ได้บัดที่นี่น้อยคักบัดที่นี่หญ้าอันนี้ก็ได้ความรู้มาจากพี่น้องเฟสปุ๋ยตราพญาเต่าเงินนี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดก่อนมีประสบการณ์ มาย่ำได้มาปุ๋ยพยาบเตาเงินนะครับเพิ่นมาเบิกอยู่ศูนย์ใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคก่อม่อซีบันนาเมืองถนนสายเสียละพุ่มพุทองนี่แม้อำเภอเสียละพุ่มยวาเรศนี่เพิ่นสิมาเบิกอยู่นี่เป็นประจำบ้านเพิ่นอยู่อำเภอสามารถเพิ่นผันเอาปุ๋ยเมียน้ำเอาเกียเมียพร้อมแม่ปีใดก็ได้ย่ำสีวานเขาเอาก็เลยได้ถามเพิ่นสนอกก็เลยได้ควมรู้นะครับเพิ่นบอกว่าเอาเกียร์ไปขาหญ้าหน้าผมบ่มีหญ้าคือหมูเด้เพิ่นนะวานสุบีสุปีหนุ่มหน้าเมืองก็เลยร้องปีนี้อ้าวคือของเพิ่น โอ้ยบัดใดเท่ย่านแต่เขาตายเนาะย่ามันเข้มตายพี่น้องจากปุ่นทางโน่นล่างอำเภอเมืองระยองพุ่นนะครับกระโทษไม่ว่าหันก่อนเขารายการนี่หนุ่มหน้าเมืองเขาบ่ตายบ่สิบ่เข้มตายบ่พะนะงามงามปัญญาเขาก็ยังว่าพบกับเงือกคือกันพบกับขยานเขาเข้มตายคือกันมันบ่ตายนะครับบ่ตายเด้อแต่ว่าอันวานตอนเขางามเดียวบ่หูจักนะครับบ่เคยทดลองพี่น้องลองเบิ่งเอาเด้อลองเบิ่งแก่น้อยๆจักแก่นึงห้าเขาตายก็ซามเอามองหันแต่ว่าถ้าวานตอนไถตอนไถหดเนี่ยนะครับวานก่อนจังไถกบแล้วก็บัดที่นี้เฮาก็จังปันวานเขานั่นณที่หลังนั่นบ่เป็นหยังเลยหญ้าเข้มเกียร์ตายเองก็ยังว่าเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับประสบการณ์แชร์ให้พี่น้องฟังเด้อนะครับเอาทดสอบทดลองเอามีบ่เกียร์เมฆแถวนั้นบ่มีมาเบิกเอาอยู่ร้านร่วมใจทวีโชคก่อม่อซีบันนาเมืองถนนสายเสียละพุ่มมันท่องอำเภอเสียละพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นโล่งหลายลอยกระสอบเลยแต่ละปี มีพี่น้องหูหลายแล้วพูดยังตกข่าวอยู่บ่ฟังรายการเกษตรผ้ารวยกับข้องแมนเนาะนะก็เลยบ่รู้ เอาเดี๋ยวช่วงหน้าจังฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของหนุ่มนาเมืองก็แล้วกันช่วงนี้เอาเบอร์โทรไว้ซะก่อนเอากระดาษปากกาเตรียมไว้เวลาฟังรายการนะครับพี่น้องผู้ลางคนฟังหาเทียจังจดแล้ว ก็ยังไข่อยู่มีความพยายามอยู่วันดอกสิแสดงว่าสิเป็นผู้ที่มีความสำเร็จไปหน้าอยู่วันต่อไป เอา0617936695 0617936695061 793 6695ครับ

ผ่านไปเป็นผลงานเพลงจากไผ่พงศธรพี่น้องแฟนๆปุ๋ยตราพญาเตาเงินอยู่บ้านเดียวกันกับไผ่ก็ใส่ปุ๋ยหนุนน้ำเมืองหลายอยู่เด้นี่ทางอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรใส่หลายครับอำเภอกุดชุมเนาะนะครับแล้วก็อำเภอไส้มูลที่ติดกันนะครับไส้มูลนี่จะใส่เยอะนะครับอำเภอไส้มูลมีจุดบริการทั้ง4หาดจุดปุญญหันนะครับพี่น้องสิเบิกตามตำบลก็มีเบิกในไก่อำเภอก็มีโอ้ยสนุกสบายพี่น้องอำเภอทางไส้มูลเนาะนะครับหรือพี่น้องติดต่อดีเจจอยทางสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดเดสถานีวิทยุตั้งอยู่ในปั๊มพี่ที่นะไปสร้างน้ำดีเจจอยก็ได้เพิ่นแลนทรงหอดเฮียนเพิ่นตัวติดต่อเพิ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาทุกจุดละนะครับเดี๋ยวจะมีบอกจุดบริการพี่น้องอยู่แต่ว่าบางหม่องบ่มีได้ล่ะฮะนี่ก็ยังรับสมัครอยู่เด้อนะครับรับสมัครอยู่ครับร้านค้าร้านขายกองทุนต่างๆนะครับคณะกรรมการกองทุนเงินแสนเงินล้านก็สร้างปุ๋ยดีไปพี่น้องเฮาใส่แน่ปีนี้ก็ราคาโปรโมชั่นต่ออายุโปรโมชั่นมาให้อีกแล้วนะครับก็ยังจำหน่ายอยู่ที่ราคาโปรเด้อปุ๋ยเม็ดกระสอบละ550บาทเท่านั้นเองปุ๋ยดีราคาถูกเอาที่นี่พี่น้องมาฟังนะครับปุ๋ยถูกมันสิดีบ่ล่ะว่าซั่นพี่น้องประคนโทรถามเด้เอาอันจักดีบ่ดีแล้วแต่ว่าเฮ็ดมา15ปีได้ล่ะอีแม่ว่าซั่นดอกคันบ่ดีพี่น้องว่างตุ่มแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องบ่ว่างเลยยกต่อย่อต่ออยู่นี่แล้วนะครับแต่ว่าปุ๋ยเฮาเป็นปุ๋ยที่ผลิตโดยใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์มีการหมักการบ่มอย่างดีเด้พี่น้องนะครับที่สำคัญที่พี่น้องติดใจก็คือไม่มีดินบ่ใส่ดินเด้พี่น้องเด้อพี่น้องบางคนก็ว่าโอ้ยปุ๋ยอินทรีย์นี่ใส่แต่กี่ตมล่ะพะนะอันนั้นเคยพอเนาะอันพี่น้องเคยพอนั่นล่ะนะครับเพื่อนพี่น้องเบื่อนายเอากี่ตมเมื่อวานหน้าวันนี้แม้ว่าสันพี่น้องว่าลองใส่ปุ๋ยนุ่มน้ำเมื่อมันก็แล้วกันตราพญาเต่าเงินได้พี่น้องเด้อเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรด A คุณภาพสูงนะครับธรรมชาติผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ 100% ไม่มีดินอันนี้การันตีแล้วการันตีอีกทุกปีนะครับคือเก่าตั้งแต่ปีแรกเลยผู้ลงก้นก็ไปพิสูจน์หาดินไปพิสูจน์โหลดครับมันมีดินกันยังวะพี่น้องจับกระสอบตั้งเบิ่งก็ได้ตัวเกือบเต็มสอบกันยังวะเม็ดปุ๋ยน่ะเกือบเต็มสอบเพราะมันบ่มีดินมันก็เลยได้หลายถ้าเป็นปุ๋ยใส่ดินบ่ตั้งกระสอบขึ้นมีเม็ดอยู่เครื่องสอบทันเด้มันต่างกันมองนี่เด้พี่น้องสิมักถือก็นี่ก็มีวันเถาะแต่ว่าใส่ดินเด้อันนี้ถือว่าคุณภาพไหมครับพี่กับน้องเข้าได้ใส่นะครับติดอกติดใจเราวิธีการใส่ประเทศนี้ผลิตภัณฑ์ของเข้าผมจะคอยเลี้ยงไปเด้อเอาเรื่องปุ๋ยเม็ดก็นอปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกระสอบ50กิโลกรัมเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องสิวานร่องพื้นนะครับในหน้าในสวนในยังกระซางนะครับวานร่องพื้นไปในการปลูกมั่นปลูกยังกระตามใช้25กิโลต่อไร่แน่คือจะใส่หน่อยแต่ปุ๋ยอินทรีย์แม่งพะนะก็ยังว่าให้ใส่ซ้ำนี่สะก่อนนะครับ25กิโลต่อไร่รอบ2ยังใส่ไหมแล้วบัดที่นี่ผู้ลางคนก็วานตามนี่นะครับผู้ลางคนก็ลื่นตามนี่นะครับสัตว์50กิโลกรัมต่อไร่เลยนะครับบางครั้งบางที่ถ้าพี่น้องใส่50กิโลกรัมในหน้าเขาของสิเนาะคันบอกว่าใส่25กิโลนะครับกลายเป็นว่าปุ๋ยตัวนี้เขาจะมีนิสัยไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างเดิมอยู่นาดินน้ำเพราะพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยเคมีเฮามาย่าวโดนน่านน่านเนี่ยมันจะเฮ็ดให้ดินเป็นกรดดินเป็นกรดแล้ววัดที่นี่ดินมันก็เสื่อมนะครับขั้นดินเสื่อมเนี่ยมันจะตรึงธาตุอาหารไว้เวลาพี่น้องหว่านปุ๋ยเคมีแต่ละปีแต่ละปีหรือหว่านยังก็ตามมันสิเก็บมันจะตึงแล้วจะปลดบ่ปลดปล่อยเบิดนะครับที่นี่พ่อวานปุ๋ยพญาเต่าเงินไปที่บอกให้ใส่25กิโลก่อนนี่คือเขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารเดิมนะครับที่ตกค้างอยู่นาดินออกมานำแม่นะครับมันก็เพื่อมันถึงอันเก่าออกใหม่
ละลายตัวออกไปนะครับหรือก็ไปปลดปล่อยถาดอาหารเก่าที่ถือขังอยู่หั่นออกมามันก็ว่าบวกกันมันก็เลยสิเข้มนะครับดังนั้นพี่น้องจะเฝ้าใส่หลายนะครับให้ใส่25กิโลต่อไร่ก่อนการใส่ปุ๋ยใส่หน่อยไปหาหลายบ่เป็นหยังแต่ถ้าใส่หลายแล้วมันเข้มมันกวดขึ้นบ่ได้สิไปกวดขึ้นจังได๋วานลงไปในหน้าแล้วคันมันเข้มมันนั่นม้อยละแม่งเหลืองบัดตายเป็นใบคันมันใส่ไม่ผลกับใบร่วงพุ่นเด้ครับใบร่วงพุ่นเด้คือกันกับพี่น้องบันเชือกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเพิ่นท่ากันใส่ต้นม่วงต้นม่วงใหญ่เลยดิเพิ่นเอามาห่วยบ่แม่นบัก 2-3 โลพุ่นบ่ท่ากันว่าคันปุ๋ยดีนะเอาใส่นี่ขุดหลุมลงนะครับข้างต้นบักม่วงเอาหยอดลงกิโล2กิโลนี่ล่ะเพิ่นว่าคันปุ๋ยแห้งจริงต้นม่วงต้องตายเพิ่นน่ะเพิ่นก็จะปั๊มอยู่แล้วเนาะบัดที่นี่ก็เอาใส่เบิ่งตายอีหลีครับเข้ม โอ้ยเต็มเป็นขาสัตว์ตัดชีวิตนะมูเจ้าเนาะเอาบัดที่นี่นะครับวิธีการใส่อีกวิธีที่สองคือสามารถร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกยี่ห้อทุกสูตรทุกชนิดร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับดูก็ปุ๋ยยูเรียก็ได้แต่บัดที่นี่ปุ๋ยเคมีนี่มันมาถือกันกับปุ๋ยอินทรีย์พญาเต่าเงินซึ่งเป็นปุ๋ยบ่มีดินเนาะมันสิทำปฏิกิริยากันเร็วเด้อีพ่อยแม่มันเร็วมากนะครับถ้าพี่น้องเสียวเตา3สอบยูเรียสอบหนึ่งหรือปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ตามเอาเทลงฝาใบหรือเทลงกระบะเพื่อสิผสมในหั่นแล้วก็จังเอาไปวานนั่นปัญหาของพี่น้องได้บัดมันสิวานบ่ทันครับมันสิเมือกก่อนนี่เราถือปุ๋ยเคมีบ่ได้ปุ๋ยนูนาเมืองเนี่ยจะต่างกันกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นอยู่เด้นะครับก็คือมันสัมผัสกับเคมีเนี่ยมันจะปื๊ดเลยคือกันกับพี่น้องไปวานในสวนยางพาราแล้วบอกว่าเอาไปวานนาดินเนาะมันบ่คือกบใต้ดินเด้นะครับพี่น้องวานนาดินมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่เหลืออยู่นั่นนะครับพี่น้องมันตกใจผมก็เลยบอกว่าบ่ต้องตกใจไปเบิ่งผลงานไปเบิ่งนำยางถ้าน้ำยางเข้มข้นน้ำยางหนักนะครับเนื้อยางดีน้ำยางดีนี่ใบเหลื่อมมั่นวับวับวับนี่นะครับนี่คือปุ๋ยทำงานไปแล้วนะครับส่วนเม็ดมันสิเหลือมันก็เหลือไปหันละมันก็จะคอยปลดปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันบ่เป็นละลายปืดก็อยากให้มันละลาย

เอิ้นให้ถ้าไปผสมกับปุ๋ยเคมีให้ผสมตามสูตรหนุ่มหน้าเมืองแนะนำเด้อคือ1ต่อ3ถึง1ต่อ5เคมี1ถ้วยต่อพญาเตาเงิน3ถึง5ถ้วยเด้ออีพ่อยแม่เด้อแล้วผสมในถังพ่นเด้อผสมในถังพ่นนะครับเวลาพี่น้องไปพ่นไปพ่นไปฮอดกลางให้หน้าปลาเขาทั้งพุ่นว่นไปว่นมามันเหมือนถังกันว่าผู้เสียวไปทรงนี่ก็ให้ใส่สอบเป้าใบหนึ่งตักเตา3ถ้วยถึง4ถ้วยนะครับต่อเคมีถ้วยหนึ่งแล้วก็ทรงในกระสอบเป้านี่แม่แล้วก็ตักไปพอดีให้มันเต็มกับกระพงที่จะไปเททรงกันอยู่กลางให้หน้าพุ่นกระเบียกกับสอบที่เฮาผสมแล้วน่ะไปทรงกันให้แม่ไปเทให้ทรงกันอยู่พุ่นนะครับผู้นี้น่ะที่ผสมกับมาผสมใหม่ยังสิแม่อย่าผสมไว้เด้อพี่น้องสิพ่นบ่ออกนี่คือวิธีใส่เด้อพี่น้องเด้อเอาใส่เป็นกับไม่ผลสิล่องก้นหลุมก้นหยังก็ดีเด้อพี่น้องเด้อหรือผู้ลางคนก็เอาไปคุกกับดินขุดดินขึ้นมาสิปลูกของปลูกหยังนี่นะครับดินที่ขวยปลูกขุดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เอาปุ๋ยโรยๆแล้วก็ส่งนะครับเอาปุ๋ยพญาเตาเงินส่งผสมกับดินนั่นนะครับผสมกับจังกบขึ้นนะครับการปลูกใหม่ต่างๆพี่น้องเก่งอยู่แล้วเนาะแต่นี่ผมบอกวิธีใส่นะครับให้กับพี่กับน้องเฮาแล้วก็พี่น้องใส่ในยุคของปุ๋ยเคมีราคาแพงจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากลดต้นทุนแม่นบ่ครับก็คือต้องใส่ปุ๋ยสูตรพญาเตาเงินเนี่ยเป็นสูตรสมบูรณ์ผสมได้กับพืชกับปุ๋ยทุกชนิดอยู่แล้วนะครับไปใส่กับหยางกับยังก็เฮ็ดแบบนี้หมดเลยนะครับคือผสมแบบนี้นะครับดังนั้นพี่น้องผู้เห็นปุ๋ยละลายซาอย่าตกใจมันละลายซาเพราะมันว่าออกฤทธิ์นะครับเราออกฤทธิ์เร็วมากนะครับภายในมือสองมือเราออกฤทธิ์แล้วแต่จะบ่ละลายเหมือนง่ายนะครับจะไปเรื่อยๆบ่ต้องตกใจครับบ่มีก้อนขี้ตมแน่นอนอันนี้พี่น้องยันมีแต่ขี้ตมมันนะเอาบ่มีได้พี่น้องเด้อนี่คือวิธีใช้ปุ๋ยเม็ดกับพืชทุกชนิดนะครับจะเป็นที่ปลูกมั่นสำปะหลอกปะหลังกับวานชิมไปเลยครับไถร่องพื้นนะครับหน้าเขาก็ใส่ร่องพื้นเลยนะครับในตอนเฮ็ดหน้าแดกๆได้ปีหนาวไหมเด้อปีนี้วานไปแล้วมันบ่อ่อนเฮ็ดหน้าไปแล้วปีหน้าวานร่องพื้นเลยก็ดีนะครับคันวานร่องพื้นแต่ก่อบ่ได้ใส่ได้เพิ่นนี่นะครับงามเป็นงามเลยวันถอดถ้าไปใส่อีกรอบนึงกับพุ่นตอนมั่นลงหัวลงหยังพุ่นเนาะนะครับผสมกับปุ๋ยเคมีก็ใส่สูตร0060ยิ่งลงรางเลยนะครับผสมแบบเดียวกันครับ1ต่อ3 1ต่อ5นะครับแล้วแต่พี่น้องเขาสิผสมแล้วก็ประหยัดปุ๋ยเคมีได้บั่นแล้วก็ว่านได้หลายกว่าเก่าใส่ได้หลายกว่าเก่าเพราะว่าปุ๋ยตั้ง 3-4 สอบเนาะเอาเทียบง่ายๆเดียวนี่ปุ๋ยพญาเตาเงิน3สอบซื้อปุ๋ยเคมีได้สอบเดียวนึงเห็นบ่เห็นบ่มันต่างกันหลายบ่พี่น้องว่าปริมาณในการว่านมันก็เข้าได้หลายกว่าดินะครับดังนั้นพี่น้องประหยัดต้นทุนแน่นอนปุ๋ยอินทรีย์เม็ดกระสอบละ600บาทยังจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องอยู่เหลือ550บาท550บาทเท่านั้นจัดไปครับพี่น้องเข้านะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องสนใจอยากจะใส่ปุ๋ยดีนุ่มน้ำเมืองกับโทรเข้ามากับ0617936695

ก็อยู่ในช่วงของรายการเกษตรพารวยเหมือนเดิมชั่วโมงนี้ก็พยายามจะให้ข้อมูลพี่น้องเกี่ยวกับวิธีการใส่เนาะเอาสำหรับตัวที่สองบัดที่นี่นะครับผลิตภัณฑ์ของนุ่มน้ำเมืองตัวที่สองก็คือสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับบวกกับเอนไซม์นะอันนี้เวลาพี่น้องซื้อนะครับเพิ่นจะจัดให้2ขวดเด้อขวดหนึ่งเป็นน้ำอินทรีย์สีดำขวดหนึ่งเป็นน้ำเอนไซม์สีเขียวนะครับพี่น้องจะได้เป็นชุดไปเวลาใส่ก็ให้เอาผสมกันทั้ง2อย่างไม้ดอกไม้ประดับจังสีก็ใส่2อย่างละ2 cc ต่อน้ำ20ลิตรถ้าเป็นผักกาดผักซี่ผักหอมนะครับก็อย่างละ5 cc ผักพริกผักเขือผักถั่วผักแตงไม่เกิน5 cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเลยนะครับฉีดพ่นยอดจนใบส่วนยังมันต้นลำต้นได้หมดเลยนะครับฉีดแรงง่ามเศร้าเพื่อนี่เสด็จขึ้นโลดขึ้นเป็นผักนี่เร็วเร็วตะนายฉีดเข้ากับประมาณข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพารานี่นะครับกับประมาณ10เริ่มต้นที่10 cc เด้อถึง20 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าเป็นหน้าเขานี่ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าสีดยางพารานี่ก็ประมาณ20ไปเลยครับต้นยางเด้ต้นยางพาราที่มีปัญหาหน้ายางตาย1กีดบ่มีนงมีน้ำนี่นะครับใส่ยางละ20 cc ไปเลยต่อน้ำ20ลิตรเด้อพี่น้องเด้อระกันสำรัดยางพาราควรจะใส่ถังที่ไม่เคยใช้สารเคมีมาแต่ยางอื่นบ่เป็นหยังครับสำหรับต้นยางพาราจะฟื้นเลยนะครับจากบ่มีน้ำจะมีน้ำกลับมาเลยนะครับอันนี้พี่น้องใส่ชุดหนึ่งปกติ700นะครับปีนี้จัดโปรโมชั่นให้นะครับอยู่ที่ชุดละ600บาทมีพี่น้องใส่หลายนะครับติดต่อมากับส่งทางไปรษณีย์ให้ตัวนี้มันส่งง่ายเนาะแต่ว่าตัวเม็ดส่งบ่ได้ทั้งไปรษณีย์มันหนัก50โลไปเบิกตามจุดเอาหรือหม่องใดบ่ใกล้จุดเด้อสำหรับตัวเม็ดนะครับพี่น้องโทรมาหาหนุ่มหน้าเมืองนะครับเขาจะมีทีมงานแลนส่งทั่วประเทศแต่บ่แม่นสอบเดียวแลนส่งเด้อเป็นจำนวนจักกะน้อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นจำนวนจักกะน้อยนะครับดังนั้นแจ้งเพื่อทราบครับและที่นี่ตัวที่3ผลิตภัณฑ์ของหนุ่มหน้าเมืองนะครับเป็นสารน้ำคือกันแต่ตัวนี้มาใหม่มาปี69เป็นน่องใหม่แต่มาแห้งเด้นะครับเป็นสารอินทรีย์บวกอะมิโนตัวนี้เป็น3 in 1นะครับ3 in 1ก็คือ2ใน1ขวดนะครับผสมกัน2อย่างไปเลยนะครับผสมให้แล้วพี่น้องหยิบไปขวดเดียวพ่อนะครับในราคาขวดละ350บาททุกอย่างบรรจุอยู่ที่250 cc เด้อพี่น้องเด้อแต่ละขวดเด้อบรรจุทอกัน250 cc โอ้ยสิใส่ย่ำได้สิหมดนี่ใส่ปริมาณซ้ำกันกับที่บอกเมื่อกี้นี่ครับแต่ว่าตัวนี้เพียง350บาทเท่านั้นเองใส่ขวดเดียวจบเลยครับบ่ต้องผสมกับหยังพี่น้องอยากไปผสมกับยาคายาก็ได้เด้อเวลาจะฉีดยาคายงคายาในปลาเขาอันนี้ก็บำรุงเขาไปเลยนะครับยาคายากับคายาไปเลยมันเสียในเขาบ่นอกเขาบ่นอกเขาบ่เฉาเขาบ่เหลืองนะพี่น้องผสมไปเลยครับสารอินทรีย์บวกอะมิโนเด้อนะครับอันนี้มาใหม่ครับเป็นน้องใหม่ชุดละ350บาทเดี๋ยวจะบอกจุดบริการแต่ว่าสารน้ำจะบ่มีตามจุดนะครับบางจุดจะบ่มีเด้อจะส่งทางไปรษณีย์ให้พี่น้องจะโทรหาหนุ่มน้ำเมืองเอาตัวที่4บัดนี้ก็คือผงอะมิโนพี่น้องครับผงอะมิโนนี่มันจะเป็นผงดำๆผงดำๆนะหลักเวลาไปละลายน้ำนี่มันจะหอมคือกาแฟนี่หอมจะไปกินเด้อล่ะอันนั้นมันเป็นของพืชอย่าไปหยาดเรากินเด้อบ่แม่นแนวกินของคนแล้วที่นี่นะครับเวลาพี่น้องละลายน้ำใส่ผสมน้ำซองนึงนี่20ลิตรต่อน้ำ20ลิตรเด้อน้ำ20ลิตรนะครับในแพ็คนึงนี่เขาจะเฮ็ดเป็นแพ็คไว้เด้อพี่น้องแพ็คนึงจะมี10ซองนะครับจำหน่ายอยู่ที่450บาทต่อแพ็คนะครับเมื่อกี้ก็มีพี่น้องจากห้างอำเภออำเภอสมเด็จสร้างไปนะครับถุงหนึ่งนะครับ450ลดเหลือ400บาทแต่พี่น้องต้องจ่ายค่าไปซะนี่เองนะครับจ่ายเองนี่คือราคามารับอยู่หน้าศูนย์บริการร้านรวมใจทวีโชคก
อม่อซีบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแต่มันอยู่ไกลกันพี่น้องโทรมาสั่งเอานะครับส่งทางไปสนีให้บ่เพ่งหรอกครับเพราะมันบ่หนักน้ำหนักบ่หลายก็ใจบ่หลายคือกันค่าขนส่งเนาะเอาอันนี้กับพี่น้องไปใส่ผงอะมิโนเฮานี่ก็ดีเด้ผู้ลางคนเอาผงอะมิโน1ซองนะครับผสมกับสารน้ำอย่างละ10ซีซีสารน้ำนะครับไปฉีดเข่าปีกายนี่คือกันนะครับคือสร้างมีทั้งสีสมเด็จนี่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เนาะใส่ประจำเลยแล้วใส่สูตรนี่แหละนะครับคือเอาสารน้ำ10ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแล้วเอาผงอะมิโนไปละลายลงไปน้ำเข้างามงามห่วงก็ดีแต่ทั้งล่างนี่ใส่ตัวเม็ดแล้วนะครับใส่ตัวเม็ดแล้วแล้วพอมันซ่อนหลายซะนี่นะดังนั้นพี่น้องเฮาเดี๋ยวให้พี่น้องฟังจุดบริการซะก่อนเนาะนะครับหาใกล้ตัวพี่น้องก็ไปเบิกเอาครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีนูนเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเลาล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจอกอยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธิฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันอำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านควงใหญ่พันปลาบ้านควงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนะเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพ่อเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจอกอง่ามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญเตประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับ
อำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูทงจุดที่2ติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่3ร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่2ร้านระดาพรบันโคกเหย้าจุดที่3ร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่4ร้านคุ้นรวยการค้าบันดูลาดจุดที่5ปั๊มน้ำมันป๋ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695ครับเอาเวลาหมดพอดีพี่น้องนะครับนุ่มน้ำเมืองต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาสำนีสักก่อนเมื่อนาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณหลายและขอกล่าวคำว่าสวัสดี

ทุเด้อขอให้ลูลาบได้ย้ำเจ้าปรารถนาหยังให้ไหลมาเทมาดังคงข้านั้นเงินใบพันใบโล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 0637436637

0: ซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเต่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

บางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลื้อทื้อเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึกผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซั่นนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปรับตัวก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหกใส่ก็เงินแหกหัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซั่นเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไดสิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังไดผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยก็เก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจําเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบหวายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเลมันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพอบาดนี่สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี่เหลือกระสอบเดียว1สำหรับจำนวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาโคเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบพอเอามาโคเลใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาร์ทมา2กระสอบก็ยังบ่พอ 1,000 อยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่ 1,000 กว่าบาทนะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ091684-0475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง091684-0475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวหึมพอใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อไอ้อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อไอ้เนาะ
1: พ่อไ
0: อ้คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไห้อ้อยเนาะ
1: เป็นไห้อ้อยเด้บางนี
0: ่ปลูกแค่ไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร
1: ่9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไห้อ้อยเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไห้อ้อยเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไปผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้วยสุดยอดเลย
0: มันเป็นจังได๋อีพ
1: ่อวาดลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วาดลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองออดเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้เป็นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าจะเอิ้นว่าโรคตายไพ่เป็นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไพ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บ่ถึงเดิมผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
1: ่เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พ่อยายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพ่อยายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน
0: ่ครับผม
1: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับผมนะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินล้วนซุ้ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอมิโนฮิว
1: มิ
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ําผมเบิ่งด้วยครับมันดีนี่โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ผลเสียของการขาดกรดฟลูวิดต่อพืชกรดฟลูวิดค่ะมีส่วนช่วยในการดูดซึมธาตุอาหารและน้ำของพืชการขาดกรดฟลูวิดจึงทำให้พืชได้รับสารอาหารและน้ำไม่เพียงพอส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชลดลงระบบรากไม่แข็งแรงกรดฟลูวิดค่ะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมของระบบรากและช่วยให้ดินมีความโปร่งการขาดกรดฟลูวิดจะทำให้รากพืชไม่แข็งแรงการดูดซึมธาตุอาหารและน้ำจะทำได้ไม่เต็มที่การดูดซึมธาตุอาหารจะลดลงกรดฟลูวิดค่ะจะช่วยในการนำพาธาตุอาหารต่างๆไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ง่ายขึ้นการขาดกรดฟลูวิดจึงทำให้การดูดซึมธาตุอาหารลดลงทำให้พืชขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกรดฟลูวิดค่ะจะช่วยให้พืชมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเช่นความแห้งแล้งความหนาวเย็นความเค็มการขาดกรดฟลูวิดจะทำให้พืชอ่อนแอและไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้การสังเคราะห์แสงก็จะลดลงกรดฟลูวิดค่ะช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์และวิตามินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงการขาดกรดฟลูวิดจึงอาจจะส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยการขาดกรดฟลูวิดค่ะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชการดูดซึมธาตุอาหารและความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมก็จะไม่ดีก็ทำให้ผลผลิตของพืชลดลงสรุปง่ายๆค่ะกรดฟลูวิดมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชการขาดกรดฟลูวิดส่งผลเสียต่อพืชหลายอย่างทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475

ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเฮ็ดให้เจ้าของให้เจ้าของหน้านี่สบายขึ้นเด้แต่ว่าเงินในกระเป๋าของบ่ค่อยสบายได้บาดนี้เพิ่มต้นทุนในการผลิตนะครับพอใช้ต้นทุนหลายๆเอาผลผลิตทางการเกษตรไปขายผลผลิตก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบาดนี้โอ้ยราคาบ่ได้คือเจ้าของคิดลุบทุนกุมกระมับอยู่ปีใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แม้นสิได้ผลผลิตหน่อยก็ตามสร้างนะครับแต่ว่าให้พากันใส่ต้นทุนในการผลิตหน่อยๆนะครับบอกง่ายๆลดต้นทุนแต่ว่าให้ผลผลิตเพิ่มแม้นสิได้ผลผลิตบ่หลายก็ตามสร้างคันเฮาลงทุนบ่หลายขายมาเฮาก็ยังมีทุนมีกําไรอยู่นะครับกับการที่ได้ผลผลิตหลายเติบแต่ว่าต้นทุนนี่ใส่หลายต้นทุนแพงต้นทุนหลายขายมากก็ขาดทุนคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามมันมีบ่เบาเอกแนวที่มาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมีเหรออีพ่อยแม่นี่ล่ะกำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากไห้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำนันบ่พ่อครับคุณสมบัติสำนันยังบ่พ่อเด้ยังสามารถใส่ได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถเอาไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วเฮ็ดให้เคมีนี่ได้ใช้ประโยชน์แบบสูงสุดบ่มีการระเหยบ่มีการระเหิดพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเกี่ยงตับเลยว่าท่านน่ะนะครับโดยการนําเอาเคมีมา1กระสอบนะครับเคมีนี่เอามา1กระสอบยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามาไว้1กระสอบแล้วก็เอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบนะครับผสมกันได้อัตราส่วน2ต่อ1เคมี1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอามาโคเลโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่ได้มา3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าราคาบาดนี่ราคาถึงนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนึงบรรจุ50กิโลพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถหว่านลงให้ลงงานลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนสำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีใส่หน้าเขายังสิหวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซะเน่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: ถ้าพืชขาดฮิวมิกจะเป็นอย่างไรการที่พืชขาดฮิวมิกค่ะจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากเนื่องจากฮิวมิกค่ะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยให้ดินร่วนสุยระบายน้ำและอากาศได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารของพืชและยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากทำให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้หากพืชขาดฮิวมิกจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างเช่นดินเสื่อมโทรมดินจะขาดความร่วนซุยอุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศได้ไม่ดีทำให้รากของพืชหายใจลำบากและไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรากเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่การขาดฮิวมิกจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากทำให้รากไม่แข็งแรงดูดน้ำและธาตุอาหารได้น้อยการสูญเสียธาตุอาหารดินที่ขาดฮิวมิกจะทำให้ธาตุอาหารต่างๆถูกชะล้างออกไปได้ง่ายหรือถูกตรึงอยู่ในดินทำให้พืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชพืชเติบโตช้ากว่าปกติใบจะมีขนาดเล็กกว่าสีซีดกว่าและมีจำนวนใบน้อยกว่าค่ะผลผลิตลดลงการขาดฮิวมิกส่งผลต่อการออกดอกและการติดผลทำให้ผลผลิตลดลงหรือไม่สมบูรณ์ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะอ่อนแอพืชไม่สามารถรับสารอาหารที่เพียงพอจะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
0: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปยังใช่ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางปีก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปยังได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำคอแก้ว
2: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
2: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
2: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
2: 70ไร่
1: 70ไร
2: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
2: ป๊าดรองบอกกับเศรษฐีพ่อยายวิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
2: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
2: จ้างเขาไถบ
1: ่บ่ล่ะครับนี่กู้ชีพ
2: กู้ชีพ
1: นี่
2: กู้ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
2: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
2: พี่เพี้ยนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
2: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
2: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
2: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
2: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
1: แม่น
2: เนี่ยเอาแสดงว่าเนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: ได
2: ้ตัวน
1: ี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
2: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แ
2: ล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแม
2: ่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
1: เขาบ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
2: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
2: อยู่ให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
2: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
2: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
2: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
2: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้านจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
2: แสดงว่าพ่อวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
2: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
2: เสือเลยบ่ที่แ
1: รกก็บ่ทันเสือครับ
2: ห่วยเสือคนยาก
1: เพิ่นก็บ่ทันเสีย
2: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
2: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
2: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
2: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพ่อต่อฮอดฮอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
2: ก็เลยลองเปิดโลกเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
2: โอ
1: ้เพิ่นว่า
2: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีหมูฮิวมิกเม็ดนี่สอบ
1: ครับ
2: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
2: บัดนี้ผสมแล้วมันเป็นจังได
1: ๋ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้บ่ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
2: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มว่าซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
2: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไผติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นแม่นบ่
1: แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
2: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
2: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
2: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มแต่สิมีขี้กระเดียนตัวแดงๆ
2: โอ้ขี้ทะแคนี
1: ่ขี้ทะแคตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
2: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
2: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
2: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่อีกตัวนี้
1: มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
2: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
2: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
2: ่เฮาใบมันเป็นจังได
1: ๋มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งนี
2: ่ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
2: ่
1: บ่เขียวตรงกลมตัวบัดนี
2: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
2: มันบ่อัวบ่ไง
1: แม่นมันบ่อัว
2: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ
1: ่เป็นเขียวคือใบตอง
2: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
2: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
2: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกินบ่ใช่ว่า
1: บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
2: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจไม่กิน
2: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
2: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
2: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลย70ไร่สิใส่หมดสิบ่ใส่ตัวอื่น
2: หน้าปังนี่สิใส่หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
2: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
2: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันพอเบิ่งผมเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
2: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
2: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่นแม่น
2: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
2: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
2: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียนก่อนอัตราส่วนที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
2: ใส่2
1: ต่อ2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
2: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
2: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
2: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊คถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอ๊คถือใจแล้ว
2: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังไดบอกให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนําแน่ครับเชิญครับ
1: ครับบัดนี้สิบ่อยฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี่ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมนี่ผมเห็นผลแล้ว
2: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
2: ยืนยัน
1: ครับ
2: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นโกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ยังใส่ต่อครับ
2: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
2: ใส่แล้วยืนยัน
1: ยืนยันครับ
2: ดีหรือบ่น
1: ี่ดีครับดีครับ
2: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากต่อฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์

0: รรคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

怕辣劈面发洗脱，说嘞怕辣劈面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

帕辣披面法西汤，索雷帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

ครู่บัดเพิ่นอยู่กับเมียมาโดนเติบแล้วละ6-7ปีแล้วปกติธรรมชาตินี่คันเมียแกบ่พอใจอีหยังนี่ก็สิเว้าแห้งๆกอกหูแกอยู่ประจำว่าซั่นเถาะเป็นคนเจ้าอารมณ์แน่จังน้อยอยู่มามีมื้อนึงเพิ่นก็เห็นเมียเดินเปิดช่อง YouTube ช่องหนึ่งเบิ่งจากนั้นก็เว้าหน่อยลงเว้าคอยลงว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยเปิด YouTube ช่องนั้นให้เมียฟังซุมือซุมือว่าซั่นเถาะเมียก็เว้าหน่อยลงคอยลงคอยลงจนว่าบ่เว้าอีหยังเลยด้วยความเป็นห่วงเมียซะแล้วย้านเมียเป็นอีหยังเพิ่นเลยพาเมียไปหาหมอหมอตรวจเบิ่งโดนเติบแล้วก็เขียนใส่กระดาษมายื่นให้เพิ่นคุณหูหนวกถาวรคะนะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอ้าเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

ม่กับลูกอยู่บ้านกันสองคนลูกก็ยังน้อยอยู่ประมาณ4-5ขวบนี่ละกำลังเป็นตาฮักว่าสันเถาะมื้อนี้วันอาทิตย์หยุดงานฝ่ายผู้ผัวก็เลยถือโอกาสเอารถไปล้างยกค่าแค่ผู้ละโดนเติบจนว่าผู้เมียเฮ็ดกับเผากับปลาเรียบร้อยก็ยังบ่ทันกลับอยู่ก็เลยใส่ให้ลูกดิโทรเอิ้นพ่อผู้ลูกก็โทรไปแล้วก็ย่างมาหาแม่แล้วก็บอกว่าพ่อบ่รับสายครับมีเสียงผู้หญิงมารับสายหลังจากที่ผัวกลับมาหอดเฮียนบ่ฟังฟ้าฟังไฟแล้วผู้เมียก็ได้ใส่เลยผัวตึงตั้มป้าไปจนว่าง่อมผัวก็ได้เพิ่นก็เลยถามเอาตีข่อยเฮ็ดหยังเป็นหยังจังบ่รับสายมีผู้หญิงรับสายมึงบอกมาเดี๋ยวนี้ผู้ใดแกก็เลยข้านไปหาลูกแล้วก็ถามลูกว่าผู้หญิงที่รับสายนั่นเขาเว้าว่าจังใดลูกอ๋อเขาว่าหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้For English, please press 9. ฮานาผ่านไปบ่นอหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เด็กชายโมมนักเรียนม.3เพิ่นเป็นคนอาภัพแน่จักน้อยว่าซั่นเถาะเรียนกับพ่อใส่ได้บ่ยุ่งเกี่ยวกับไผอยู่แบบสันโดษว่าซั่นเถาะแต่ว่ากะมักสิมีอันนั้นอันนี้มาบุญไหว้กับแกเองว่าซั่นเถาะจนว่าแกเบื่อแกเลยหนีไปบวชอาจารย์ณัฐวุฒิเป็นครูฝ่ายปกครองคิดเลียตนเป็นห่วงและก็อยากฮู้เหตุผลว่าเป็นหยังลูกศิษย์เรียนก็ดีเรียนก็เก่งเป็นหยังจังเฮ็ดดีบ่ขึ้นมีอยู่เศร้านึงแกเลยไปเยี่ยมลูกศิษย์ก็เพื่อสิใส่บาตรน้ำนั่นละพ่อพระลูกศิษย์ย่างผ่านมาลูกศิษย์ก็ถามเลยอะอาจารย์ครับเวลาใส่บาตรเขาว่าเป็นครูเนี่ยครับมันจังสิแม่นแนวอาจารย์คือมาผู้เดียวครับหรือว่าอาจารย์อยากใส่เดียวๆกับผมโอ้อาจารย์ฮู้ละละว่าเป็นหยังเธอจังเอาดีบ่ได้พานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะ ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: ู้เด่นผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแสงเพิ่นสิหน้าตาดีเด้และก็เป็นคนเจ้าสู้จักหน่อยว่าซั่นเถาะเพิ่นมักสิจีบคู่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันพอเบื่อเพิ่นก็เลิกไปน่ะนะมาอยู่มือนึงแฟนเก่าอยู่ดีๆก็ส่งขอความมาสวัสดีสบายดีเหรอว่าซั่นในขอความมาแกก็เลยตอบไปว่าสบายดีมีอะไรเหรอก็มีคำตอบมาว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่จะบอกว่าตอนนี้ซื้อรถใหม่แล้วนะเลิกกันไปแล้วซื้อรถไม่แสดงว่าสิอ้างว่าซั่นเถาะแกเลยพิมพ์ขึ้นไปจักหน่อยก็มีรูปอีโมจิเป็นรูปยิ้มและก็พิมพ์กำชับมาบอแต่ว่าสิมาบอกว่าต่อไปนี้เวลามึงขวมถนนระวังระวังเด้อถ้ากูเห็นเนี่ยมึงเป็นศพแท้พานะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าว

มีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0916840475

ปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: มีผีสาวสองคนเพิ่นนั่งเว้ากันอยู่ผีผู้หนึ่งน่ะถามขึ้นว่าเจ้าเป็นอีหยังตายโอ้มื้อนั้นข่อยไปทำงานโดยธรรมชาตินั่นผัวข่อยเป็นคนเจ้าสู้มื้อนั้นหลังจากที่เลิกงานมากลับมาฮอดเฮียนก็เห็นผัวข่อยท่าทางมีพิรุธข่อยก็เลยว่ามันต้องมีอีหยังแน่ๆมันต้องพาผู้หญิงมาอยู่นำแต่ว่ามันต้องเสี่ยงไว้มองใดแน่ๆข่อยก็เลยค้นหาหาในห้องน้ำหาในห้องนอนในตู้เสื้อผ้าทั้งเพดานปีนไปเบิ้งทั้งหลังคากับบ่มีข่อยเลยวิ่นเลยตกลงมาตายว่าซั่นและเจ้าเป็นหยังตายคันมันเจ้าเปิดตู้เย็นเบิ้งเจ้าก็บ่ตกหลังคาตายข่อยก็สิบ่หนาวตายดอกปอบทั้งมึงอานา
1: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ยเฮ้ยก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมร่มทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองด้าเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาซายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แมนสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาด

จังใดกับฝ่าวหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: 嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งรุ่นนั้นจะมีอยู่ร้อยกว่าคนผู้หญิงก็ให้พาสามีไปนำคันผู้ชายก็พาภรรยาไปนำประมาณ 3-4 ทุ่มนี่ล่ะซึ่งต่างคนกับต่างได้ทีว่าสันเถาะโดนจังพ่อกันเด้อาการเมาก็ได้ทีขึ้นมีอยู่หมอหนึ่งเพิ่นสิโซ่พร้าวเพิ่นเลยเสียงดังกับเมียให้หมู่เห็นแต่ว่ากะหมู่พวกกะฮู้ผู้เมียกะฮู้นิสัยผัวเจ้าของกะบ่ปากเสียงกะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นหมู่หมอหนึ่งกะเลยย่างเข้ามาหายืนขวางมองกลางระหว่างผัวกับเมียคู่นั่นและกะหันไปเว้ากับฝ่ายผัวโตเห็นจักรยานคันนั่นบ่ว่าสั่นว่าเอาเห็นแล้วเฮ้ยคันจักรยานคันนั่นบ่มีเบรกโตว่าสิเป็นจังไดเอ้าบ่มีเบรกมันก็อันตรายนั่นตัวนั่นล่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเบรกบ่ว่าสิเป็นพาหนะหรือว่าโตเฮาก็คือกันคันโตบ่มีการเบรกนี่มันลำบากเด้อเฮ้ยควมคิดนี่ถ้าหากบ่มีการเบรกคันไปดีก็ดีคันไปทางซัวกาสีตะเลิดตะเลยและกาการเว้าการจาคือกันคันเว้าโดยบ่มีการเบรกมันก็อันตรายควมโมโหก็คือกันถ้าหากว่าบ่มีการเบรกบ้างก็อันตรายเพราะฉะนั้นคนเฮานี่ต้องมีการเบรกเด้เฮ้ยแม้จะควมเว้าก็ต้องมีการเบรกคันบ่สั้นก็สิอันตรายคือกันพอเว้าจบหมอนั่นก็หันมาหาผู้เมียแล้วก็ว่าอันผมสั่งสอนให้แล้วเด้อครับว่างปืนซะครับท่านนะผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพู่เจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียว โซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปเฝ้าเอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

0: 少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: อยู่ในห้องเรียนสั้นป.6คุณครูรัดดากำลังสอนนักเรียนอยู่และก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณครูก็ตั้งคำถามขึ้นว่านักเรียนถ้าหากนักเรียนใส่ชุดโป๊ะๆใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อสายเดี่ยวเอวลอยไม่ควรไปยืนหรือว่าเดินอยู่ในที่มืดๆเพราะอะไรใครตอบได้ครูจะมีค่าขนมให้500ว่าสั้นทางเด็กหญิงจอยก็เลยว่าหนูรู้ค่ะหนูจะตอบว่ายังไงก็มันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นค่ะดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนเมิร์ทองก็ปรบมือให้และก็ยื่นเงิน500ให้เด็กหญิงจอยจากนั้นก็พักเที่ยงในจังหวะที่นั่งอยู่ในโรงอาหารมูกะคองใจก็เลยถามอันเรื่องที่บ่ดีนั่นคืออีหยังว่าสั่นเอ้าขนาดยืนอยู่ในบ้านไฟกะแจ้งแจ้งยุ่งกะยังกัดอยู่ถ้าหากว่าเฮาไปยืนอยู่ที่มืดๆเปรี้ยวๆยุ่งกะหามทอนนั่นตัวทานาฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้น้ำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวะสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลังคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าลาพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยง สิกระตุ้นให้ปิดท่อน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกาซิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกาซิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอร์เดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดี

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชีวิตคนก็เหมือนบทเพลงนะครับมีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งนุ่มมีทั้งแข็งนะบางทีก็สับสนวุ่นวายบางทีก็สมูทนะครับมีความสุขหลายๆเพลงที่พวกเราร้องกันมาเขียนกันมาเป็นบทเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกของปุถุชนนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปจากไหนเขียนจากความรู้สึกภายในลึกๆและเชื่อว่าเพลงทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์ของคนที่แต่งหลายเพลงถูกแต่งขึ้นในสถานการณ์ที่บังคับจึงทำให้บทเพลงเหล่านั้นเป็นบทเพลงที่มีความหมายบางเพลงลึกซึ้งกินใจถึงขนาดน้องๆเพลงชาติเลยจะบอกให้ผมคิดว่าเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้นะครับคนไทยคงจะไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับนอกจากไอ้คนที่มันไม่คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณอยากจะเปลี่ยนเพลงชาติก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนก็ได้นะผมว่านะเดือนเพ็ญครับ

คุณลุงผีสหายไฟหรือคุณลุงอัศนีพลจันทร์นะครับผู้ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเดือนเพ็ญหรือคิดถึงบ้านครับขอบคุณขอขอบคุณมือโอโบและสองสาวเชลโลผู้น่ารักนะครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับถ้าขาดออเคสตรานะครับโดยเฉพาะคุณแน่นนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพลงนะครับแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกหรือเปล่าเพราะการเดินทางมาครบ20ปีแม้ว่าจะโกงอายุไป2ปีนะฮะก็ถ้าวันนี้นะครับขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมงานหลายๆส่วนนะครับคงไม่มีประวัติศาสตร์หน้านี้แน่นอนพวกผมคิดอย่างนั้นนะครับแม้ว่าการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการรำลึกถึงวาระ20ปีจะไม่มีอาจารย์ธนิตมาร่วมแต่ก็มีลูกชายอาจารย์ธนิตมาร่วมนะครับผมแนะนำเลยนะครับอาจารย์ธนวยนะครับช่วงชกนี่เหมือนพ่อแต่ว่าฝีมือยังเป็นรองนิดๆขอเวลาหน่อยนะฮะเหมือนไก่อ่ะต้องซ้อมมากๆนะฮะ

0: ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะครับเป็นศิลปินรุ่นพี่ผมเป็นนักดนตรีหนึ่งคนหนึ่งในวงคาราวานนะครับหลังจากออกมาจากพงพนาแล้วก็ไม่ได้เล่นกับคาราวานเป็นการถาวรช่วงหนึ่งศิลปินท่านนี้มาอยู่กับคาราบาวนะครับแล้วก็ตะเวนเล่นคอนเสิร์ตกันจนไปถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ทุกครั้งที่แกขึ้นมาบนเวทีนี้จะแย่งความดังเอาไปคนเดียวจนกบคาราบาวทั้งหมดเลยนะครับผมอยากให้ท่านได้พบกับคุณพงเทพกระโดนชำนาญหรือพี่หมูแล้วครับ
1: สวัสดีครับก็ยินดีสำหรับคาราบาวนะครับ20ปีแต่จริงๆถ้าท่านติดตามคาราบาวมาจะรู้ว่าคาราบาวโกงอายุเพราะว่าปีนี้ปี22ก็ถ้าเทปชุดแรกที่จำได้ก็น่าจะปี2024 20ปีมันต้องผมอ่ะปีนี้พอดีเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะเวลาน้อยหน่อยก็ดีใจนะครับที่ได้เจอเพื่อนเก่าๆที่จริงไม่ใช่พี่หรอกครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนผมคบกับหงาซึ่งอายุมากเลยเขาคิดว่าผมแก่จริงก็เท่ากันอายุเท่ากันนะครับก็เจอหน้าพี่ออสพี่ลี่มีความสุขนะฮะที่พี่ลี่ว่าไงพี่เป้านี่โอ้โหหนักเห็นพี่เป้าแล้วสบายใจเราจะอยู่อีกหลายปีพี่เป้าคือพี่เป้าเนี่ยเป็นคนน่ารักคือเราจะแย่แกแล้วแกไม่โกรธเพราะเราเป็นเด็กไงแล้วแกก็จะไม่ถือไม่สาไปเล่นจังหวัดเลยนะโอ้โหจังหวัดเลยนี่อากาศหนาวดีอากาศบรรยากาศดีมากผักกาดอวบเขียวเล่นเสร็จซื้อผักกาดประมาณสักครึ่งรถตู้นะพี่เป้านะเอามาขายให้เมียขายที่กรุงเทพตอนนั้นทำธุรกิจน่าดูไม่มั่นใจการมีชีวิตเป็นนักดนตรีคาราบาวยังไม่ดังจริงตอนนั้นเพิ่งคิดว่าน่าจะดังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแอดมันนี่กลับมันกลับซื้อเออดีเอาของไปขายเราก็ช่วยขนที่หมาเลยเนาะไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะสักพักแอดก็บอกเออพี่เดี๋ยวเราอยู่เมืองเลยอีกสักคืนแล้วก็เที่ยวกันต่อผักเน่าทั้งรถพี่เป้าวันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในครบรอบใน20ปีคาราบาวขอให้มีจิตใจสง่างามเหมือนเดิมมีการให้ที่มั่นคงสำหรับเพื่อนทุกคนถึงแม้ว่าด้านนอกสีสันแข่งมายานั้นจะมีรูปลักษณ์หรือสร้างภาพลวงตาอย่างไรแต่ว่าความเป็นเพื่อนนั้นมั่นคงตลอดไปขอให้คาราบาวมีความสุขทุกท่านครับรวมทั้งด้วยครับเชิญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข่งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
2: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้ง2ฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์โอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียงหนึ่งลำได้รับการยืนยันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่อง

0: แคปฮอร์มุสยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
2: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
3: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่ 21-22 กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้
4: มื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
5: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
4: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
2: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
6: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: เริ่ ริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ถึง10และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.20พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.
9: ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวาผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30

0: 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา36นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา59นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะถ้าจำได้ก่อนหน้านี้นะคะก็เคยชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตหรือ living will นะคะแล้วก
3: ็ 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

โปรดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: ุ่นเดียวกันเขาใกล้รับปริญญาแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสน้องอ่ะใครก็จะจริงจัง
1: ถ้ามีคนก็สนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า
0: ใครเหรอ
1: ก็

คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าว

0: ประตู
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ในการที่เชคฮัมคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคอลิฟะฮาร์ซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
3: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธาน
4: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์ประจำปี2569ซึ่งเป็นครั้งที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาทรงโปรดตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมกีฬาเปตองจากประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน44ทีมชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะกีฬาและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของอำเภอศรีนครินทร์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีควบคู่กับการส่งเสริมการกีฬาการออกกำลังกายและการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
3: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
5: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนายอภิเชษศรีกองครามอายุ26ปีชาวจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตจึงมีความตั้งใจเดินทางมาน้อม

0: ส่งเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมแสดงความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ
1: เราก็จะเห็นพระกรณียกิจอะไรต่างๆที่ทำมาอยู่แล้วเพื่อนพึ่งพายามยากครับอันนี้คือตอนเด็กก็จะเห็นว่ามีภัยพิบัติเหมือนกับชื่อเลยครับเพื่อนพึ่งพายามยากเกี่ยวข้องกับองค์นี้เราก็จะเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กเลย
0: ด้านนางนฤมลอายุ52ปีชาวจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจด้านกฎหมายและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกกลุ่มพร้อมแสดงความหวังว่าหากทุกคนร่วมกันสืบสานพระกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่สืบไป
2: ที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ที่ท่านช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำที่เป็นสตรีอะค่ะก็เป็นสิ่งเล็กๆที่บางคนอาจมองข้ามเนาะแต่ท่านมองเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ข้างหลังได้มาสานต่อคำปณิธานของท่านนะคะ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา20นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงรายยกระดับบริการแบบ One Stop Service นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ระดับประเทศณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนางสาวปิยรัตน์เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยจุดเด่นปีนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการในลักษณะ One Stop Service ที่เน้นให้เกษตรกรได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหากับผู้เชี่ยวชาญจากปัญหาจริงควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงเตรียมแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะของวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับการบริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรในทุกๆด้านซึ่งเป็นการนำเอาทั้งบุคลากรค่ะอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที
4: ่กิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายพร้อมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรหลักจำนวน11คลินิกเช่นคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์และคลินิกชลประทานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก17หน่วยงานทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะเดินหน้าจัดโครงการดังกล่าวในระดับจังหวัดอีก76จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและทางเว็บไซต์ clinicgeset.doae.go.th ชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดเชียงราย
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยต้นแบบในญี่ปุ่นพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตในต่างแดน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทย
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
9: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
9: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
10: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เอาละฮะนี่เพิ่นว่าบุญได้บุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญใกล้บุญตาบุญสลองสลาบุญปันโคกี้บุญผีกินนำบุญพ่อจันบุญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพร้อมด้วยญาติพี่น้องได้สร้างน้ำทำบุญมหากฐินขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับรับขันมื้อนี้หมอลำทั้งหลายเราศิลปินพี่น้องกองปลายมาจากทั้งไกลทั้งไกลมาร่วมสร้างน้ำทำบุญมื้อนี้ถือว่าบุญหมอลำหลายสายหมอแค้นยาได้มาพ่อนาเจตาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวบ้านทุ่งน้อยของเฮาในมื้อนี้สาวพวงพันก็ดีอกดีใจคุณพ่อได้มาร่วมสร้างน้ำทำบุญนำคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพคันมาฮอดแล้วจังสิจังขอกล่าวคำว่าสวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทั้งเจ้าขุนบนนายข้าราชการพลเรือนพ่อค้าแม่ขายฉันขอรายงานตัวดอกซื้อว่าพวงพันบ้านฉันอยู่ซื้อว่าบ้านโศกแสงขึ้นตำบลก่อแก้วอำเภอเสรภูมิขึ้นจังหวัดร้อยเอ็ดให้เจ้าเบ็ดไปใส่มาล้ำใหม่

ี้มื้อนี้หมายความว่ามื้อนี้พวกศรัทธาเพิ่นเอาบุญสร้างก่อพวกคุณแม่คุณพ่อได้สร้างนำทำบุญได้สละต้นทุนปัจจัยหลายบาทพร้อมกันโดยพวกกาพี่น้องวงศ์สามีหลายหน้าหลาย

าฟอนเด้อแม่เด้อมื้อนี้สิได้หลายกมูหลายอีเม็ดกิมเฮาคุณพี่เฮาได้บุญหลายกมูทําบุญแล้วได้ฟอนใส่หม้อลําอยู่สุดยอดล่ะเด้อแม่เด้อสําพางเฮ็ดใดไปใดมาใดเอาโลดเด้อแม่กิมเด้ออายุคนเฮานี่บ่ยืนฮอด100 200ดอกแม่จักหน่อยกันนี้จากกันสะตัวจั่วสิไปมื้อใดย่ําใดนี่ล่ะสังขารของคนเฮาบ่เถียงบ่แท้บ่แน่บ่นอนให้สร้างน้ําทําบุญเป็นเสบียงทางไปเพราะฉะนั้นบุญเป็นจังใดอันนี้จังสังขารเป็นจังใดอย่าฝ้าวนางแม่ให้สาวอีกจักก่อนสกันบ่ได้ไปพอลุงศิษย์เฮากําลังมามวน

นี่ละคนเฮาเกิดขึ้นมาแล้วมีกิเลสทั้ง5ตัณหา108กามคุณกลัวกลัวเดินหน้าตองหลังบ่รู้สิเอ้ยจังไหนจังสินี้มุมปมวิทย์เพิ่นว่าคันเฒ่ามาแล้วบ่ว่าตาเฒ่าละเด็กน้อยก็คือกันจะสิให้ตาว่าเฒ่าแล้วจังสิเข้าวัดฟังธรรมเฒ่าแล้วจังสิทำบุญบ่แม่นเพิ่นว่าทำบุญเฮ็ดได้ทุกการเวลาแม่ใหญ่เฮ็ดยามใดก็ได้บุญยามนั้น

0: ให้เสือในไล่ก็เสือในดำฟอนคู่กันตรงนี้นะอ่ะ
1: วันนี้ถือว่าเป็นมือปล่อยสนเจแล้วว่าล่ำกับหลายคนนี่แม่เอ้ยเอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋ว่าล่ำหลายคนล่ำโดนหลายก็บ่ดีอ่ะบัดนี้หาหม่องอวยหาหม่องลงซะก่อนก่อนสิลงก่อนสิเตยแต่ว่าผู้ขาก็บ่ไปไสหรอกก็สิอยู่นี่ล่ะก็สิขึ้นมาอีกคือเก่า

ัดนี้ผมจะกล่าวถึงสัพพนูไทยจอมไตโลกธาตุตัดสลู่เรียบร้อยเป็นเจ้าน้อไตเมื่อนั้นเด้อพักอยู่ใต้ห้อมไม้มหาโพธิ์พ่อพึกตรงกับหยันหกแค้นเด่นงามงามนั้นวันวิสาขาพร้อมจอมท่านตัดกิเลสทำวิเศษเรียบร้อยเห็นแจงแห้งใจเมื่อนั้นได้ระลึกชาติผลหลังเกิดเป็นหยางจักพบหาลอยกับกันใดใส่พ่อปันดวงแก้วสับพันยูหูปองระลึกถึงลูกน้องอยู่ดงกวงป้ากวงป้าไม่กวงดงไงสัตพันป้าอิศิวัตนะมลึกทายวันหนึ่งพันสาใดพระองค์เทศนาให้ธรรมจักรก่อนมูดูที่เมืองกรุงพาราณสีปัญจวัคคีหาได้พระผมเริ่มก้อนการท่านอัญญาคนท่านยะนี่แหละท่านก่อนมูได้บรรลุเกิดเป็นใจสารณะต่อมาเดี๋ยวนี้พันสาสองท่านเสด็จไปที่เวรุวันวัดป่าอยู่กรุงราชสักขหาพิมพิสารรับตอนนั้นในก้าวกันสองสามสี่อยู่หันเทศโปรดพิมพิสารกับทั้งบริวารพวกันนั้นกองพระองค์มองไปหน้าศาสนาเผยแก่ท่านสาหาเด้อแม่มหาวันป่าใหม่ไผ่ควงห่มนาอุดาคาแรงลาดแรงลาประทับอยู่ศาลาปวดเวไนยสัตว์สั่งสอนตอนนั้นเมืองเวสาลีหันนครขันทันอยู่พันสาหกเสด็จไปอยู่ผู้เขามากุดป่าดาวขาวสิวสัวตาพวกมนุษย์ไผ่ฝากกับทั้งเราเทวดาพากันมาฟังธรรมพุทธองค์ทรงสี่พันสาเจ็ดนีตีเสด็จหนีไปขึ้นดาวดิ่งลิงลำพระองค์เทศนาธรรมเจ็ดคำที่ผู้ท่านมันดาเจ้าอยู่สวรรค์จำพรรษาอยู่หันเมืองมิงวดิ่งสาเทวดาอารักษ์หักสาธุการพร้อมตอนเสด็จล่องไตเทวานำทรงเมื่อนั้นพุทธองค์เสด็จล่องสู่ไตพรรษาทวนดวนล่องโลกกธาตุและสาปงฝ่าลันดินยะสังกัดสานครดวนล่องพระองค์เจ้าเข้าพักกันกวนเขามัดถูปายาดรอดตั้งบาทมือนั้นพระองค์ท่านล่องเทวดาอยู่ในผงโลกกธาตุทั้งสามตามเสด็จลงมาออกพรรษาแล้วแถวเมืองใต้ชมพู่โลกลุ่มร้อยที่กองลันตุ่มเสียง

ว่าองค์พุทธเฮาเสด็จจากดาวดึงฟ้าตรงเวลาย่ำนั้นวันแล้มหนึ่งคำเดือน11อีกซ้ำจำไว้แม่นอย่าหลงจำไว้แม่นอย่าหลงพุท

แล้วพรรษาแปดท่านเสด็จยู่ส่งเพศกาลาวันเมืองสุมานที่ละโปรดสัตว์ในพื้นบรรลุมรรคผลขุนเห็นธรรมลำคาประกาศศาสนาให้โลกาโลกไตให้เฮาได้อยู่ดีพรรษาเก่าท่านเสด็จไปที่โคสิตารามโกสัมพีเมืองงามฝั่งยมมานานามด้วยกินงามขุดคลองท้องถ้ำลำคาเสวยสุขทุกร้อนตอนนั้นกะบ่มีพรรษาสิบท่านเสด็จไปลีอยู่ในป่าเลไลเนื่องจากสงทะเลาะวิวาทกันเข้านั้นท่านเลยหนีไปลีเลไลอยู่ในป่ามีสร้างเผือกมาหาอุปถัมภ์คำเสาพระองค์เจ้าอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีหมู่ฝูงลิงสืบพญาจอมท่านอยู่ในไผ่กวางหาเอาห่วงน้ำผึ่งถวายองค์ทรงนั่งโกสัมพีอยู่ยังกรุงขวางบ่อไก่ต่อมาได้พรรษาหลวงที่11เสด็จไปข้ามแม่ข้ามแม่บ้านข้ามย่ำนั้นจำพรรษาอยู่ในหันนาลยาสถานังเมืองนาลาอยู่ยังพรรษาควรล้วนไปเข้าพรรษาที่12พระองค์ได้อยู่ใต้ห่มกกกระเดาพระเมืองเวรัญชาลาธนาเอาไว้พระองค์ไปถึงหันพ่อดีสถานทีเดือนแปดแพ่งพ่อดีพระนิมนต์รับใบใจกวงแผ่ภายเข้าพรรษาที่13พระองค์ใหญ่ไปอยู่ผู้ผาจาริยาบันพดพดของโอ้คงอยู่กลางดงพงไม้ไผ่ขนาป่าไม้ใหญ่ออกพรรษาแล้วได้ลงคางระวางผู้ฟังสิบอกให้ฮู้ที่14พรรษาพุทธองค์กลับมาอยู่แท้ตะวันนี้จำพรรษาอยู่วัดนี้สาวัตถีเมืองใหญ่พวกสาวกก็ได้หอมหุ่มตุ้มตอมอรหันต์คำพร้อมส่องซอทุกการเสตวันวิหารผ่านพรรษาแล้วสัพพัญญูดวงแก้วเสด็จไปเมือง

แล้วพันสานีท่านได้อยู่นิโคธารามเมืองกบิลพัทสัจจินเห็นแจงแสดงถ้ำน้ำพร้อมสัพพัญญูปองอบรมพวกลูกน้องให้เห็นมองปองถ้ำ16ไปอยู่กำจำแข่งพันสาอยู่อาฆาละวะเขตอาลวิหุนปาดยักษาใจไร้ไร้ปันทานเก่าเศร้าประชาลูกไตได้หายกลุ่มสุ่มเย็นพระองค์ได้เลือกเฟ้นเป็นที่อยู่อาศัย17ไปลาดสักคืออยู่แวดวันหุน18หมุนไปกำจำเขาเน่าอยู่19อยู่ทั้งผู้2พันษาอยู่หันบ่มีใหญ่กายนี้บาลีบอกบงซี่เขาจาละบันคดเป็นคิริวงกดไงเขาสูงตัง20ไปเน่ายังแวดูล้ำบัดเก่าองค์พระพุทธเจ้าเน่าหันเถื่อ2 21ถูกต้องจำอยู่เสตวันบุพพาล้ำสาวัตถีที่พระองค์ทรงเยือนเวียนไปมาหาหันแท้ตะวันวัดใหญ่คือเที่ยวมาเที่ยวไป24พรรษาแต่ท่านจำอยู่หันจนท่านแก่สรา45เด้อแม่ป้าพรรษาแห่งชีวิตเวสาลีปลายสุดพุทธองค์ทรงยังสังฆราชของท่านสรากันจนแก่เวลูกข้ามเด้อแม่จำพรรษาอยู่หันจนท่านสุนิพานนี่ละท่านพรรษาแห่งตถาคตองค์สัมมาพุทธพจน์นอพระธรรมให้จำไว้โปรดเวในยสัตนี้ปัตตภีโลกลุ่มซุ่มมูเฮาได้ไหว้พระคุณท่านให้อ่านเล่าไหว้พระพุทธเจ้านำว่าอาลาหังเดี๋ยวนี้ยังอภิบาลให้มูม่านสูญสิ้นไผบ่ยินดีด้วยต้องสิบหายไหว้พวงนี่ละแก้วซ้ำดวงคือพุทธหนึ่งตั้งฟังแล้วให้จีเอาสองนั่นเจ้ามีนำว่าธรรมโมสามสังโฆรัตนะแม่นพระสงฆ์องค์เจ้าจอมพระธรรมเป็นเงาคำสอนอยู่ในผูกผูกปัญญังแล้วพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07 ศูนย์ 07 520 704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์

0: ักครู่0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากไม่อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: น
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร080-194-53

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2ของปีใหม่ปีใหม่มันเก่าไป7วันแล้วค่อยเก่าไปเรื่อยๆกล่าวไปจนกระทั่งครบ365วันแล้วก็เป็นปีใหม่กันต่อไปมันเป็นกันโดยสมมุติว่ากล่าวว่าใหม่อะไรมาใหม่ก็เรียกว่าเป็นของใหม่พอใช้ๆไปมันก็เป็นของเก่าไปเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยถ้าซื้อมาก็เรียกว่าเป็นของใหม่พอใช้ไปไม่จัดใดก็กลายเป็นของเก่าพอเก่าแล้วก็ชักจะเบื่อต้องหาของใหม่ใช้ต่อไปชีวิตของคนเรามันก็ อยู่กันในรูปอย่างนั้นเพื่อว่าหาใหม่มาเรื่อยๆ เพียรเรื่อยๆเพื่อสนองความต้องการของจิตใจความต้องการของใจนั่นก็เรียกว่าเป็นตัวตัณหาคือตัวความอยากอยากมีอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอเป็นไปนานๆแล้วมันก็ชักจะเบื่อไม่อยากจะเป็นต่อไปแต่ว่าอยากจะเป็นอื่นต่อไปอีกจึงเรียกว่ามันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นชีวิตของคนเรามันเป็นกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจความทุกข์เกิดจากความต้องการและเมื่อไม่ได้สมหวังก็เป็นความทุกข์เมื่อได้มาแล้วมันก็รู้สึกเบื่อต่อสิ่งนั้นก็ไม่อยากจะมีสิ่งนั้นไม่อยากจะได้สิ่งนั้นมันก็เป็นความทุกข์ต่อไปอีกเหมือนกันชีวิตของคนเราที่ไม่เข้าถึงธรรมะไม่มีปัญญาเป็นหลักประคับประคองจิตใจ

จึงอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความไม่สบายใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแสวงหาธรรมะเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์มากเกินไปเพื่อให้จิตใจได้เบาได้โปร่งไม่หนักด้วยความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆเพราะความยึดถือในสิ่งใดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะความยึดถือด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางใจอาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดก็ได้คือเมื่อใดเราเผลอไปเราประมาทไปเราไม่เข้าใจสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเมื่อใดเรามารู้ชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงคือรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมีสภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรเราเข้าใจลักษณะของสิ่งนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งก็ไม่หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นของคงทนถาวรมันเป็นของที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไหลไปไม่หยุดเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปไม่มีการหยุดชั่งฉันใดสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมันก็มีอาการเช่นนั้นแต่ว่าคนเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นเพราะถูกโมหะคือความมืดเข้าครอบงำจิตใจจึงเข้าไปหลงไหลบัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสำคัญว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของแท้เป็นสิ่งที่ถาวรแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในชีวิตของเราอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นอันนี้แหละที่พระท่านเรียกว่าเป็นสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเวียนว่ายอยู่ในกระแสของความทุกข์ความวุ่นวายใจเป็นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตจิตใจของเราในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะพบว่ามันซ้ำซากอยู่ด้วยเรื่องต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความร้อนอกร้อนใจแต่เราไม่คิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติเมื่อมันดับไปแล้วเราก็นึกว่ามันพ้นไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้พ้นไปอย่างเด็ดขาดมันมีโอกาสกลับมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อไปเพราะว่าจิตใจของเรายังเข้าไปพัวพันอยู่กับสิ่งนั้นยังพอใจสิ่งนั้นหลงอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็มาสะกิดใจเราให้เกิดความทุกข์ในเรื่องที่จะมีจะได้ในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้มีความสนใจในการศึกษาเรื่องชีวิตเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงท่านก็ค่อยรู้เรื่องอะไรๆขึ้นโดยลำดับเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยความมืดก็ค่อยหายไปเหมือนกับว่าในห้องมืดของเราถ้าเราจุดไม้ขีดไฟขึ้นก้านหนึ่งมันก็สว่างเท่าที่แสงนั้นจะอำนวยให้ได้ถ้าเราจุดเทียนขึ้นมันก็สว่างเพิ่มขึ้นเทียนดวงเดียวสว่างในเนื้อที่จำกัดของรัศมีของไฟที่จะให้แสงสว่างได้
แต่ถ้าเราจุดขึ้นเป็น2ดวง3ดวง4ดวง10ดวง100ดวงห้องนั้นก็จะสว่างจ้าเราสามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็แสงสว่างมันมีมากขึ้นชั้นใดในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันตัวปัญญาเป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตว่ามันเกิดขึ้นน้อยๆก็มีแสงสว่างน้อยๆถ้าเกิดมากขึ้นมากขึ้นแสงสว่างทางจิตใจก็มีมากขึ้นสามารถจะบรรเทาความหลงผิดความเข้าใจผิดความงมงายอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานั่นให้หายไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปแสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นความเข้าใจผิดความมู่ความงมงายทิฏฐิร้ายๆต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็ค่อยหายไปจากจิตใจของเราเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยแสงสว่างความเข้าไปยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆค่อยลดน้อยลงไปอันนี้เป็นความก้าวหน้าทางจิตใจของบุคคลผู้สนใจในการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นชั้นเป็นขั้นขึ้นไปตามลำดับเช่นว่าถึงขั้นพระโสดาบันก็มีแสงสว่างจำจะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นพอขึ้นต่อไปถึงขั้นสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์พอถึงพระอรหันต์นี้ก็เรียกว่าเป็นแสงสว่าง 100% มองเห็นอะไรชัดแจ๋วไปหมดไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆอีกต่อไปความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมันก็จางหายไปด้วยอาศัยปัญญาชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาคนนั้นจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่จะอยู่ด้วยจิตใจที่มีปัญญามีสติกำกับรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลานั่นคือชีวิตที่เข้าถึงธรรมะ 100%มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งท่านจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนนั่นหมายความว่าจิตใจยังไม่สว่างสวยด้วยปัญญาเหมือนกับพระอริยบุคคลแต่ยังมีความยึดความติดอยู่ในเรื่องอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินสติก็น้อยปัญญาก็น้อยจึงไม่เข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นปุถุชนคนที่ขาดสติขาดปัญญาสติมีไม่ติดต่อปัญญามีก็ไม่ติดต่อมันมีขึ้นบ้างเป็นครั้งครั้งคราวคราวกระท่อนกระแท่นคือเมื่อใดจิตใจสงบมันก็มีการควบคุมตัวเองได้มีสติมีปัญญาอยู่แต่เมื่อใดจิตใจวุ่นวายเพราะขาดสติขาดปัญญาก็เข้าไปหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจในปัญหานั้นนั่นมากขึ้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจการเข้าไปจับฉวยอะไรด้วยมือหรือว่าทางร่างกายมันไม่นานเท่าใดจับนานๆมันก็เมื่อยมือแบกนานๆก็เมื่อยบ่าแต่กระเดียดไปมันก็เหนื่อยในร่างกายแต่ว่ามันมีอาการเหนื่อยทางร่างกายพอเหนื่อยเราก็วางได้เช่นเราหิ้วของไปหิ้วเดินไปเดินไปมันก็หนักเพิ่มขึ้นชั้นแรกมันมีน้ำหนักสมมติว่า10กิโลเราหิ้วไปแต่เมื่อหิ้วไปน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นความจริงน้ำหนักมันเท่าเดิมแต่ว่า
ความอ่อนเพลียทางกายมันเกิดขึ้นเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นก็เรารู้สึกว่าของมันหนักมากขึ้นเมื่อหนักมากจนเมื่อยล้าเราก็วางของนั่นเป็นการพักผ่อนทางร่างกายเราแบกอะไรหนักหนักแต่ถ้าเรายกลงมาวางเสียบ้างก็จะรู้สึกเบาขึ้นทันทีแต่ถ้าเราแบกเข้าอีกมันก็หนักอีกต่อไปปุถุชนนั่นเป็นคนประเภทอย่างนั้นคือเดี๋ยวแบกเดี๋ยววางเดี๋ยวแบกต่อไปแบกไว้นานๆไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นจึงต้องแบกต้องหามกันเรื่อยๆไปไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่พระอริยบุคคลนั้นท่านรู้ว่าแบกแล้วมันหนักท่านก็วางมันลงไปเสียท่านก็ไม่ต้องแบกขึ้นมาอีกเมื่อวางสิ่งนี้แล้วท่านไม่เอาอันอื่นเข้ามาแบกให้หนักต่อไปท่านก็เป็นคนเบาสามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะไม่ต้องแบกของหนักๆไปเราเดินทางถ้าแบกภาระหนักเดินทางมันช้าแต่ถ้าเราไปตัวเปล่าไม่แบกอะไรไม่ถืออะไรการเดินทางก็จะรวดเร็วขึ้นในการเดินทางของจิตใจนี่ก็เหมือนกันให้ความจับฉวยทางใจนั้นมันหนักกว่าทางร่างกายเพราะร่างกายนี้มันมีปกติเมื่อยเหนื่อยล้าแล้วมันก็วางโดยธรรมชาติแต่ว่าใจนั้นมันไม่รู้จักวางมันแบกอยู่ตลอดเวลาแบกหนักอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้จักดูเหมือนว่ายิ่งแบกก็ยิ่งชอบใจยิ่งพอใจในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงทนหนักเรื่อยไปตามเรื่องของเขาวางไม่เป็นจึงได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแต่ว่าผู้ที่มีจิตใจรู้จักปลงรู้จักวางเขาวางเสียบ้างในบางครั้งก็เบาใจไปโล่งใจไปหน่อยนึงกลับมาช่วยเขาอีกมันก็หนักต่อไปสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ชีวิตจึงเป็นทุกข์ไม่รู้จบแต่ถ้าเรามีปัญญาเราวางลงไปให้หมดเราก็สบายใจที่พูดว่าวางให้หมดนั้นอย่าเข้าใจผิดคืออย่าเข้าใจว่าเราไม่ทำอะไรเลยบางคนเป็นพุทธบริษัทเนี่ยแต่ว่าเข้าใจขวีไปเราไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเข้าใจว่าไปทำแล้วมันก็เป็นการแบกภาระพระพุทธเจ้าสอนให้ปลงให้วางเลยไม่ทำอะไรอยู่มันเฉยๆแม่อยู่บ้านอยู่เรือนก็ไม่ค่อยสนใจในหน้าที่การงานอันตนจะพึงกระทำอยู่มันเฉยๆไปเรื่อยๆได้เท่าไรก็กินเท่านั้นพอใจเท่านั้นอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเกียจคร้านไม่ได้สอนให้เราไม่ทำงานแต่ว่าสอนให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้าที่อันตนจะต้องกระทำไม่ละเลยต่อหน้าที่เพราะการปฏิบัติอะไรตามหน้าที่นั้นก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันหน้าที่มันก็คือธรรมะธรรมะมันก็คือหน้าที่เมื่อเราทำงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมแต่ว่าในการทำงานนั้นท่านให้ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความงู้ความหลงความยึดมั่นให้ทำด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้แต่ให้มีด้วยการไม่เป็นทุกข์มีแล้วเป็นทุกข์เป็นการมีที่ไม่ถูกต้องมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีข้าคนบริวารก็ต้องมีด้วยปัญญามีไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจถ้าเรามีแล้วเรานั่งเป็นทุกข์เพราะความมีนั้นมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีทองมีอะไรก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องนั้น
มียศก็เป็นทุกข์ไอ้ยศมีความเป็นใหญ่ก็เป็นทุกข์เพราะความเป็นใหญ่การมีอย่างนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราเพราะมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความมีนั้นนั่นมันเป็นเรื่องที่ผิดไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้ทุกอย่างในเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดมาโดยธรรมเช่นเรามีงานทำเราก็มีเงินมีทองเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่เรามีสิ่งนั้นแล้วก็เรามีปัญญากำกับอยู่ในสิ่งนั้นปัญญาที่เข้ามากำกับอยู่ในสิ่งนั้นก็คือปัญญาในแง่ที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวิตของเราแต่ว่าชีวิตมันต้องอาศัยสิ่งนี้เช่นชีวิตต้องอาศัยอาหารเราก็ต้องมีปัจจัยสำหรับหาอาหารชีวิตต้องอาศัยเสื้อผ้าเราก็ต้องมีเสื้อผ้าสำหรับใช้สอยชีวิตต้องมีเจ้าเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเราก็ต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยชีวิตมันเจ็บไข้ได้ป่วยในบางครั้งเราต้องมียาไว้สำหรับแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องหายานั้นมากินมาใช้อันนี้เป็นเครื่องจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะต้องมีและการที่จะมีสิ่งนี้ได้ก็ต้องอาศัยการทำงานเพราะการทำงานนั้นได้ปัจจัยสำหรับเป็นเครื่องเสวยประกอบที่จะให้มีสิ่งนั้นต่อไปเช่นเราทำงานเราก็ได้เงินเมื่อได้เงินเราก็เอาไปซื้ออาหารไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนไปซื้อยามารักษาร่างกายในเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราสำหรับเพื่อนมิตรของเราสำหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็ต้องมีปัจจัยไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนั้นๆเราจึงต้องไปหาการแสวงหาอะไรนั้นต้องแสวงหาโดยธรรมให้ได้มาโดยธรรมในคำถวายทานที่เขาพูดกันถวายกันมาตั้งแต่โบราณนั้นผู้ถวายมักประกาศว่าข้าพเจ้าขอถวายสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาโดยธรรมคำว่าได้มาโดยธรรมก็คือว่าได้มาโดยไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเราหาทรัพย์มาได้โดยอาชีพที่ชอบเช่นการทำนาทำสวนการค้าขายทำราชการหรืออะไรก็ตามเราทำงานในหน้าที่นั้นโดยความชอบธรรมเช่นเราทำนาเราก็ทำโดยชอบธรรมเราไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเพราะการทำนาของเราเราค้าขายเราก็ไม่เบียดเบียนใครในทางค้าขายเราขายของที่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตไม่ขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่เพื่อนมนุษย์เช่นเราไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายเครื่องประหัตประหารอาวุธประเภทต่างๆเราไม่ค้าขายสัตว์ที่จะเอาไปฆ่าเป็นอาหารเราไม่ค้าขายคนเอาไปขายให้เป็นทาสหรือเป็นอะไรก็ตามใจเราไม่ค้าขายสิ่งเหล่านั้นเงินที่ได้มาจากการค้าขายที่ชอบธรรมนั้นเขาเรียกว่าได้มาโดยธรรมเงินที่ได้มาโดยธรรมนั้นงานที่เราทำนั้นมันไม่สร้างปัญหาขึ้นในสังคมไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ใครๆอันนี้เรียกว่าได้มาโดยธรรมได้มาโดยชอบเมื่อเราได้มาโดยชอบธรรมอย่างนี้เราสบายใจเมื่อหาอยู่ก็สบายใจมีอยู่ก็สบายใจเวลาจะใช้ทรัพย์ส่วนนั้นเราก็สบายใจเราหยิบเงินขึ้นมาใช้10 บาท
เงินนี้ได้มาโดยชอบธรรมเราสบายใจในเงิน10บาทที่เราใช้แต่ถ้าเรามีเงิน10บาทแต่เราไปช่อคนอื่นมาไปโกงเข้ามาหรือไปเบียดเบียนใครๆมาได้เงินมา10บาทเวลาใช้จิตสำนึกมันบอกตัวเราเองว่าเงินนี้เราได้มาโดยไม่เป็นธรรมเราเบียดเบียนเข้ามาเราไปโกงเข้ามาหรือว่าไปรีดเขามาด้วยวิธีการต่างๆใจเรามันไม่เป็นสุขไม่สบายใจเพราะมันขัดกับความสำนึกแต่รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันขัดกับมโนธรรมคือใจที่มีความสำนึกในธรรมะเราก็ไม่สบายใจเราจะเอาไปซื้ออะไรมากินมาใช้เราก็ไม่สบายใจเพราะมันเป็นสิ่งที่คอยบอกเราให้รู้ว่าเราได้มาโดยไม่ชอบธรรมจิตใจไม่เป็นสุขมีความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนหนึ่งแล้วก็จะอาจเกิดปัญหาอีกประการอื่นในการต่อไปก็ได้เราจึงหลีกเลี่ยงจากการแสวงหาปัจจัยที่ไม่เป็นธรรมมีอาชีพที่การงานหลายอย่างที่มันไม่เป็นธรรมเช่นว่าคนตั้งบ่อนการพนันนี่ได้เงินมาก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนในแก่คนอื่นให้คนที่มาเล่นการพนันนั้นต้องเสียทรัพย์ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องการแพ้ได้ความสบายใจนิดหน่อยเมื่อชนะแต่ว่าเกิดซึ้งเขิมใจแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆแพ้เข้าก็ไม่สบายใจต้องจำนำข้าวผู้ต้องขายนาขายสวนเพื่อเอาไปเล่นการพนันผลที่สุดก็ล่มจมหมดเนื้อหมดตัวเพราะฉะนั้นคนที่เปิดบ่อนการพนันเพื่อหารายได้จากการพนันนั้นเงินที่ได้มานั้นเชื่อว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบธรรมเราได้มาโดยไม่ถูกธรรมะเป็นสิ่งสร้างปัญหาขึ้นในสังคมบ่อนการพนันทุกประเภทจะเป็นของหลวงของราชมันก็เหมือนกันเช่นสนามม้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างมันก็ไม่ได้ทำมาโดยชอบธรรมะเพราะว่าเงินที่ได้มานั้นได้มาจากคนที่ไปติดการพนันแล้วก็เขามีการแพ้มีการชนะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะไปเล่นการพนันแพ้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าหนี้มากไม่ให้เขาก็จะฆ่าเลยฆ่าตัวเองเสียก่อนนี่ก็เป็นโทษที่เราเปิดสิ่งซึ่งไม่เป็นธรรมขึ้นให้คนลงไปตกในสิ่งนั้นให้เราขุดบ่อลอกลาไว้ปลามันก็มาตกลงไปในบ่อแล้วเราจับปลานั่นไปฆ่าให้ตายทำร้ายชีวิตของบุคคลผู้อื่นเป็นการแสวงหาที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมไม่ยั่งยืนไม่ถาวรสกุลใดครอบครัวใดที่ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้จากทรัพย์สมบัติที่ไม่เป็นธรรมสกุลนั้นครอบครัวนั้นยั่งยืนถาวรไม่ได้มีทรัพย์มั่นคงไม่ได้เพราะมันได้มาในทางไม่เป็นธรรมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปให้เราดูตัวอย่างคนที่หาทรัพย์โดยทางไม่เป็นธรรมเช่นเป็นเจ้าของบ่อนการพนันผลที่สุดก็ล่มจมแล้วไม่ได้ล่มจมคนเดียวจะทำให้ลูกหลานคอยล่มจมไปด้วยถ้าลูกหลานเกิดมาเราเลี้ยงด้วยนมที่ได้มาจากการพนันเลี้ยงด้วยอาหารที่ได้มาจากการพนันให้เสื้อผ้ามันนุ่งห่มก็ได้มาจากการพนันอะไรอะไรก็ได้มาจากการพนันขันต่อทั้งนั้นเด็กเหล่านั้นก็จะมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางการเป็นนักพนันแล้วเขาก็จะเป็นนักเล่นพนันการพนันเขาก็ไม่สามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ครอบครัววงศ์สกุลก็ล่มจมเพราะการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมนั้นอันนี้มีตัวอย่างอยู่ต่อไป
ในบ้านเมืองใหญ่ๆตูๆเราก็พอจะพบจะเห็นอยู่น่าจะเอามาเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาแล้วเราก็ไม่ส่งเสริมอาชีพประเภทอย่างนั้นหรือว่าคนที่ทำอาชีพประเภทที่ทำคนให้หลงไหลมัวเมาด้วยประการต่างๆเช่นเปิดบาร์เปิดไนท์คลับยั่วให้คนมาสนุกต่างเนื้อต่างหนังขายของแต่ว่าให้คนหลงในของนั้นให้มัวเมาในของนั้นคนก็มาด้วยความหลงไหลมัวเมาเราปิดหูปิดตาคนไม่ให้เห็นแสงสว่างใครก็เอาผ้าปันตาแล้วเราจูงไปปล่อยไว้ณที่แห่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้จักทางออกบ่อนประเภทต่างๆบาร์ไนท์คลับสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีก็ได้เงินมาโดยไม่ชอบทำครอบครัวนั้นจะตั้งตัวไม่ได้แล้วลูกหลานก็จะเสียผู้เสียคนเพราะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีปัญญาในทางถูกไม่มีมีแต่ปัญญาในทางชั่วทางผิดชีวิตก็จะตกต่ำเอาตัวไม่รอดอันนี้มีตัวอย่างอยู่สมไปในสังคมของมนุษย์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราควรจะรังเกียจปัจจัยที่ได้มาโดยทางที่ไม่ชอบธรรมเราควรจะพอใจในสิ่งที่ได้มาโดยธรรมไอ้สิ่งที่ได้มาโดยธรรมในบางทีมันช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงดีสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั่นมันรวดเร็วแต่ว่ามันก็ล่มเร็วเหมือนกันจะเริ่มเร็วมันก็ไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ใดที่โตเร็วเนี่ยเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้นไม้ที่โตช้าแต่ต้นไม้ที่โตช้าเนี่ยเนื้อมันมั่นคงเช่นต้นสักเนี่ยมันโตช้าแต่ว่าเนื้อแข็งมากไม้ตะเคียนโตช้าแต่เนื้อแข็งไม้ต่างประเทศไม้ชนิดเขาเรียกไม้อู้ต้นมันจ่อยอย่างนี้มันโตช้าแต่ว่ามันเนื้อมันแข็งผิดกับไม้อื่นๆที่มีในประเทศตะวันตกไม้อื่นเนื้ออ่อนทั้งนั้นแต่ไม้อู้เป็นเนื้อแข็งเหมือนกับไม้ตะเคียนบ้านเราหรือไม้มะค่าบ้านเราเนื้อมันแข็งมันโตช้าปลูกกว่าจะโตนี่นานเหลือเกินเรียกว่าพ่อปลูกนี่หลานเราถึงจะได้ใช้หลานก็ยังไม่ได้ใช้เหลนเราถึงจะได้ใช้เนี่ยมันโตช้าอย่างนี้แต่เนื้อมันแข็งคนเราสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ถ้าสร้างโดยธรรมมันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นแต่ว่ามั่นคงสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมมันเจริญเร็วแต่ว่ามันก็ล่มจมเร็วเช่นคนฆ่าเฮโรอีนอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้เงินมากค่าเฮโรอีนนี่มันแพงได้เงินมากแต่ว่าเงินเหล่านั้นมันหมดไปเร็วทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ค่อยจะได้สิ่งใดได้ง่ายมันก็ใช้ง่ายสิ่งใดได้ยากมันก็ใช้ยากเช่นคนทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำได้ปัจจัยมาเขารู้ว่ามันเหนื่อยเหลือเกินจึงได้ถึงนี่มาเขาก็เก็บหอมรอมริบไม่ค่อยใช้ทรัพย์เขามั่นคงแต่คนที่ได้มาคล่องคลองเช่นไปถึงแทงถั่วแทงปูได้เงินมาร้อยสองร้อยมันง่ายเหลือเกินเขาก็ใช้หมดไวเพราะมันได้มาง่ายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเกิดง่ายหายดีแต่สิ่งที่เป็นธรรมนั้นเกิดช้ามั่นคงอยู่กับเรานานเราจะเลือกเอาข้างไหนเอาข้างที่เป็นธรรมดีกว่าแม้จะช้าหน่อยมันก็มั่นคงดีแต่คนเราใจมันร้อนอยากรวยทางลัดเลยฉิบหายไวมันตามกันเพราะอยากรวยทางลัดนั่นเองเลยเอาตัวไม่รอดอย่าคิดรวยทางลัดอย่าเรียนทางลัดแต่ให้ไปทางที่เรียกว่าอดทนหนักแน่นแล้วมันก็ค่อยเป็นขึ้นโดยลำดับมันก็เจริญเติบโตได้เหมือนตัวปลวกมันสร้างรังของมัน
มันคาบดินนิดเดียวไปวางลงวางลงวางลงจนกลายเป็นปลวกใหญ่ดินแข็งคนไปฟังมันตั้งใช้เวลาหลายวันถึงจะฟังมันหมดทั้งจอมปลวกมันค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงการสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ก็เหมือนกันถ้าเราค่อยๆสร้างมาแล้วมั่นคงทั้งนั้นครอบครัวใดที่สร้างตัวโดยธรรมครอบครัวนั้นตั้งมั่นถาวรแต่ครอบครัวใดสร้างตนไม่เป็นธรรมก็ล่มจมไปตามๆกันอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นลาภสักการะอันใดที่ได้มาโดยธรรมเป็นสิ่งถูกต้องในวงการศาสนาเรานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้มีพระภาคก็สอนว่าให้พอใจในอาชีวะที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่ได้มานั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ก็ได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือได้มาด้วยการที่ญาติโยมเขาเอามาถวายด้วยศรัทธาเขาถวายด้วยศรัทธาไม่ใช่ถวายด้วยความหลงความมัวเมาในเรื่องบางสิ่งบางประการลาภอันนั้นสักการะอันนั้นถือว่าเป็นธรรมเอามากินมาใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มาโดยไม่เป็นธรรมเช่นได้มาโดยวิธีการหลอกลวงก็ทำให้เขาหลงให้เขางมงายให้เขาเชื่อไปในทางที่ผิดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นจะช่วยเขาได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั้นพระอริยะบุคคลท่านรังเกียจท่านไม่อยากจะกินจะใช้สิ่งนั้นเพราะถือว่าสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมแต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมท่านก็พอใจในสิ่งนั้นท่านนี้เป็นเครื่องแสดงว่าน้ำใจของพระอริยะบุคคลนั้นท่านชอบสิ่งที่เป็นธรรมส่งเสริมสิ่งที่เป็นธรรมสอนคนให้ปฏิบัติธรรมท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่างในด้านธรรมะแก่คนเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าในชีวิตประการหนึ่งอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะขอฝากไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้จำเอาไปคุยกับใครๆบ้างเพราะว่าคนเราในสมัยนี้มีความต้องการรุนแรงถือเงินเป็นใหญ่ถือวัตถุเป็นใหญ่ไม่ถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญแต่เอาเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญจนถึงกับพูดว่ามีเงินแค่อย่างสบายไป10 อย่างนี่แสดงว่าจิตใจนี่ไปติดอยู่ในเงินท่าเดียวติดอยู่ในวัตถุเรื่องเดียวเป็นนักวัตถุนิยมมากเกินไปจึงคิดแสวงหาแต่ให้ได้มาซึ่งวัตถุเท่านั้นจะได้มาโดยทางใดก็ตามไม่คำนึงถึงจึงเป็นเหตุให้กระทำอาชีพที่ขัดประโยชน์กันแย่งกันหากินแล้วก็ทำลายล้างกันด้วยประการต่างๆเราจะได้เห็นข่าวว่ามีการยิงกันทำร้ายกันยิงกันกลางวันแสกๆเช่นว่าคนคนหนึ่งนั่งรถยนต์ไปติดไฟแดงแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์แอบเข้าข้างยิงเปรี้ยงๆเปรี้ยงคนนั้นตายรถนั้นก็สะบิ่งถอยวิ่งหนีต่อไปอันนี้ก็เรื่องไม่มีอะไรขัดผลประโยชน์กันคนหนึ่งต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปขัดไม่ให้กระทำจึงฆ่ากันด้วยการขัดประโยชน์กันคนที่ทำลายกันก็การขัดประโยชน์กันนั่นก็เรียกว่าเป็นพวกนิยมในด้านวัตถุถือเอาวัตถุเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตแต่ไม่ถือธรรมะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตในนิทานเก่าๆเขาเล่าไว้ว่าพระฤาษีอยู่ด้วยกันแล้วก็องค์หนึ่งกระทำความผิดในบางเรื่ององค์หนึ่งก็เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีเดชแล้วบอกว่าเราจะทำลายคุณธรรมในใจของท่านให้หมดไปอย่างหนึ่งกับเราจะทำลายชีวิตของท่านให้ตายไปท่านเลือกข้าง
ฤาษีองค์ทำผิดบอกว่าเรายอมให้ท่านฆ่าตัวเรา

อันนี้เป็นเครื่องแสดงถึงน้ำใจที่สูงส่งที่เขาบูชาธรรมะมากกว่าบูชาวัตถุคนที่บูชาธรรมะนั่นไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยไม่เห็นแก่สิ่งที่เป็นอามิตรที่ใครๆเขาจะเอามาให้แต่ว่าเห็นแก่ธรรมะเขาจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเป็นอันขาดเพราะถือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นถ้าเรายอมรับป้ายสิ่งนั้นจะทำลายจิตใจของเราทำลายความเป็นธรรมให้หมดไปจากใจเขาไม่ยอมรับวัตถุเพราะกลัวจะเสียธรรมะคนอย่างนี้เขาเรียกว่ารักธรรมะยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าวัตถุที่ตนจะมีจะได้ท่านคนที่รักธรรมะนั้นจะไม่ยอมทำชั่วแม้เล็กๆน้อยๆจะมีความละอายที่สุดมีความกลัวที่สุดในการที่จิตใจของตนจะขาดคุณธรรมความงามความดีไปยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อรักษาคุณธรรมไว้อันนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้กราบป้ายว่าเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาชีพอวัยวะไว้เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อคิดถึงธรรมะต้องเสียสละทรัพย์อวัยวะชีวิตทั้งหมดเพื่อให้ธรรมะคงอยู่ท่านสอนว่าอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เราทั้งหลายยอมเสียสละของภายนอกเพื่อรักษาสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่อยู่ภายในนั่นคือคุณค่าทางจิตใจที่เราเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้อย่าทำลายจะเป็นอันขาดแต่ถ้าเราเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่อะไรบางสิ่งบางประการเราก็ทำลายคุณธรรมของเราเพราะในขณะใดจิตใจไปติดอยู่ในวัตถุคุณธรรมมันก็หายไปแต่เมื่อใดจิตใจอยู่กับธรรมะวัตถุนั้นก็จะเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเห็นทองคำเป็นควางแห้งไปเพราะเขาเห็นว่าไม่ใช่สิ่งมีค่าถ้าได้ทองคำนั้นมาแล้วจิตใจเราตกต่ำทำให้คุณค่าทางใจหมดไปเขาจะไม่ยอมรับทองคำแต่เขาจะรักษาคุณค่าในจิตใจไว้หรือว่าจะมีเพชรเม็ดหนึ่งราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ว่าเม็ดนั้นถ้าได้มาแล้วจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนที่มีความรักในคุณธรรมจะไม่ยอมรับเพชรเม็ดนั้นก็ถือว่าสิ่งนั้นมันจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนแท้จริงเป็นคนเห็นแก่ธรรมะรักธรรมะบูชาธรรมะต้องการให้ธรรมะมั่นคงอยู่ในโลกต่อไปเขาจึงไม่เห็นแก่อะไรอะไรนั่นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตนจะมีจะได้พระบรมครูทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านทรงเสียสละสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดออกไปเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อนำธรรมะไปสอนแก่ชาวโลกต่อไปให้เราลองคิดดูสักเล็กน้อยว่าพระองค์อยู่ในฐานะเป็นเจ้าฟ้าชายอยู่ในฐานะมกุฏราชกุมารจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วก็มีความสุขในทางวัตถุสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องคำว่าไม่มีนี่ไม่เคยได้ยินแม้ว่าต้องการอะไรมันก็ต้องได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีหรือยังไม่มานี่ไม่มีพระองค์ได้ทุกอย่างสะดวกสบายตามความต้องการแต่ว่าพระองค์ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นทรงเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เรื่องที่สำคัญนั้นคือเรื่องออกไปแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาใช้เป็นยาสำหรับรักษาจิตใจชาวลูกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปพระองค์ยังเสียสละหมดทุกอย่าง

ที่พระองค์จะมีจะได้และมีอยู่แล้วก็สละหมดนี่คือน้ำพระทัยที่เห็นแก่ธรรมะอย่างแท้จริงจึงเสียสละวัตถุในโลกทั้งหมดออกไปอยู่กับธรรมะไปทำการศึกษาค้นคว้าแสวงหาสัจธรรมจนได้พบสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้หวงไว้เฉพาะพระองค์ผู้เดียวได้นำมาประกาศแก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นและได้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ตามๆกันนี่คือความเสียสละของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บูชาธรรมะแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ควรจะถือหลักนี้เป็นอุดมการณ์ประจำจิตใจไว้คือว่าเราเกิดมาต้องอาศัยของวัตถุบ้างแต่ว่าวัตถุนั้นเราจะต้องได้มาโดยธรรมเราจะไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุโดยทำลายธรรมะเพราะถ้าเราทำลายธรรมะก็ก็เท่ากับทำลายตัวเราทำลายลูกที่เราอยู่อาศัยทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีอะไรที่เรียกว่ามีค่าแก่ชีวิตเราจึงไม่คิดจะทำลายสิ่งเหล่านั้นแต่เราหาวัตถุโดยถูกต้องโดยธรรมะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ก่อปัญหาให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจากการเป็นการอยู่ของเราอันนี้เรียกว่าเราเป็นอยู่โดยชอบพระผู้มีพระภาคกับไหว้กับสุภัททะปริภาชกในเวลาที่พระองค์ใกล้จะนิพพานว่าตราบใดที่ชาวโลกยังดำรงชีวิตโดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ที่ว่าดำรงชีวิตโดยชอบก็คือปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่ดำรงชีวิตโดยชอบก็คือผู้ที่ปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละลูกจะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์แปลว่าคุณธรรมชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือพระอรหันต์อันนั้นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ถ้าเราดำรงชีวิตอยู่โดยชอบเราทำมาหากินโดยชอบเราคิดโดยชอบเราทำโดยชอบเราพูดโดยชอบเรามีความคิดความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบประกอบไว้ตลอดเวลาชีวิตก็จะไม่ตกต่ำไปสู่ความชั่วความร้ายเราก็จะกลายเป็นคนประเสริฐอยู่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสด้วยประการทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้เพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้คนมันเดินออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นแข่งขันกันกระทำความชั่วไม่แข่งขันกันสร้างคุณงามความดีไม่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์และความสุขในทางวัตถุจึงกล้าทำลายธรรมะทำลายศาสนารบราฆ่าฟันกันเองยืดเยื้อเป็นเวลานานๆจิตใจไม่ได้นึกถึงความเสื่อมความเสียหายทั้งตนและบุคคลอื่นเลยแม้แต่น้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นประจักษ์พยานปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงควรจะได้คิดนึกในทางที่ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่จะเป็นพิษเป็นภัยสิ่งใดที่จะส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในหมู่ของมนุษย์เราก็ไม่ควรจะคิดเรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นทำเรื่องนั้นไม่ควรจะคบหากับคนที่มีความคิดและการกระทำในรูปเช่นนั้นเราจะรังเกียจ
ิ่งชั่วสิ่งร้ายไม่ดีไม่งามด้วยประการทั้งปวงแล้วเราจะเดินอยู่ในเส้นทางที่เหมาะที่ควรอันเป็นทางส่งเสริมความงามความดีในโลกนี้ช่วยสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ตื่นเช้าต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่โดยธรรมจะคิดโดยธรรมจะพูดโดยธรรมจะทำอะไรจะไปไหนจะคบหาสมาคมกับใครก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะอย่าเป็นไปเพื่อความสุขสนุกสนานทางกิเลสแต่ให้เป็นไปเพื่อสร้างเสริมธรรมะให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจในสังคมในครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติของเราถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำในรูปอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นจึงก็ฝากแนวคิดนี้ไว้กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วกันวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาทีตอนนี้ไปขอเชิญญาติโยมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตา

Yeah.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุ

0: และงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

เนื้อแลนจำสาตรงลูกน้องไผจะคล้องเนื้อสนบ่มีนี่ลูกชูธงขึ้นเนื้อเฮาที่หนึ่งไผกระใจตาตึงมีหน้าตื่นตันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาตู้ดูพระ

คำเคยว่ามาเมาลืมลงไอ้ผมกลายเป็นผู้แพ้ห้องแชมป์แพ้เนี่ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมที่คืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรัก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสผ่านสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อก

อัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 滑塞
1: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: หุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
2: ้นี่กุญแจบ้านจ้ะ
1: ผมเคยมีคนรัก
2: แล้วอย่าลืมใจ
1: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
3: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
1: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
3: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
1: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
3: ทำไมสร้างหุ่นไล่กาล่ะ
4: รู้ป่ะว่าหุ่นไล่กาเดี๋ยวนี้มันหาดูยากแล้วนะแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไล่กาถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบนี้มันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
5: ลึกซึ้งนะ
1: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
4: นะทำไรอยู่อ่ะ
3: ก็ค่าใช้จ่ายเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะนาเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
4: นาอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นน่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน